0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับทรงศักดิ์ยืนยันไม่เกี่ยวข้องคลิปเสียงพาดพิงทุจริตสอบท้องถิ่นสั่งไฟกฎหมายรวบรวมหลักฐานเตรียมดำเนินคดีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิท ดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีคลิปเสียงพาดพิงรัฐมนตรีช่วยรายหนึ่งเชื่อมโยงกระบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมมอบหมายฝ่ายกฎหมายรวบรวมพยานหลักฐานทั้งรายชื่อบุคคลที่ออกมาพูดและคลิปเสียงที่เผยแพร่เพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดจากการติดตามคลิปเสียงมีการตัดต่อบางช่วงและผู้พูดมีความสับสนแม้ไม่ได้พาดพิงถึงตนโดยตรงแต่มีการเชื่อมโยงพร้อมยืนยันว่าไม่เคยกระทำตามที่ถูกกล่าวอ้างและไม่รู้จักบุคคลที่ถูกระบุในคลิปในส่วนกระแสที่มีการวิเคราะห์ว่าปัญหาภายในกระทรวงมหาดไทยเกิดจากความขัดแย้งของข้าราชการเพื่อชิงตำแหน่งสำคัญนั้นเป็นเพียงมุมมองของบุคคลภายนอกโดยอาจมีความเห็นแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงหรือเกิดวิกฤตศรัทธาตามที่มีการวิจารณ์และมาติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาและผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ 32ทีมสุดท้ายกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: เลโอเนลสกาลูนีกุนซือทีมชาติอาร์เจนตินาได้ทำลายปรัชญาการคุมทีมของตนเองหลังยอมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับไลน์อัพนักเตะทีมฟ้าขาวก่อนเกมที่จะพบกับจอร์แดนในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเจศึกฟุตบอลโลก2026ขณะร่วมการแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งนี้ผู้จัดการทีมวัย48ปียอมรับว่าหลังจากที่ตนเองถูกเอนริเก้มาคาย่ามาเกรสตำนานนักข่าวชาวเจนตายวัย91ปีซึ่งผ่านการทำหน้าที่รายงานข่าวฟุตบอลโลกมาแล้ว17สมัยที่ต่อกันสอบถามถึงความพร้อมของลีโอเนลเมสซี่ทำให้ตนกล่าวตอบด้วยประโยคที่ว่าถ้าเป็นนักข่าวคนอื่นผมคงเลี่ยงที่จะไม่ตอบแต่เพราะเป็นคุณผมจึงบอกว่าเมสซี่จะได้ลงสนามในฐานะตัวสำรองอย่างแน่นอนผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแอฟริกาใต้แพ้ทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วม 0-1ส่งผลให้แคนาดาได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการ Lexan Isborn International 2026ที่ประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศฮูโกอุมแบนนักเทนนิสมือ30ของโลกและเป็นมือ6ของรายการจากฝรั่งเศสพลิกล็อกพ่ายซิสุเบิร์กคู่แข่งมือ48ของโลกจากเบลเยียม 1-2 เซต 6-3 1-6 และ 4-6ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจในรอบวันนี้ทีมแชมป์โลก5สมัยบราซิลพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเวลาเที่ยงคืนตรงจากนั้นเวลา 3:30 นอินเซเล็กเยอรมนีดวลกับปารากวัยขณะที่ช่วงเช้าอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์จะพบกับโมร็อกโกเวลา 8:00 น.สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีฝรั่งเศสวานนี้ถึง2กรกฎาคม2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยปลัดกรุงเทพมหานครเผยภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผลการเลือกตั้งเป็นเอกฉันท์นายชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าภารกิจอันหนักหน่วงต่อกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วง28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมไทยเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอประชาชนระวังอันตรายอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งกองทัพบกยืนยันการปฏิบัติตามแนวชายแดนอยู่ในเขตอธิปไตยไทยและกฎหมายระหว่างประเทศหลังกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาประท้วงอ้างว่าฝ่ายไทยตัดไม้และวางลวดหนามรุกล้ำดินแดนบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ฝรั่งเศสร้อนเดือดเสียชีวิตทะลุแล้ว 1,000 รายขนาดคลื่นความร้อนจัดเป็นประวัติการณ์แผ่คลุมยุโรปหารือชะงักสหรัฐอิหร่านเปิดฉากถล่มรอบใหม่ต่างฝ่ายโบยอีกฝ่ายละเมิดหยุดยิงมาเลเซียไฟเขียวข้าราชการทำงานแบบไฮบริดได้สัปดาห์ละ2วันอาจทำงานที่บ้านหรือสถานที่อื่นที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานเริ่ม1สิงหาคมนี้วิกฤตเวเนซุเอลาเจอแผ่นดินไหวแฝดถล่มยอดเสียชีวิตพุ่ง 1,430 รายสูญหายเฉียด 70,000 รายพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์29มิถุนายน2569พบกับดิฉันวนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศนัทมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM ครับและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยครับ
0: ค่ะคุณโอ๊ตสวัสดีค่ะ
1: คุณรัตนาคุณรัตนาสิมะ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: คุณอามนะคะ
1: คุณนิตยาบางกรวยครับ
0: คุณธิดาโตมาศ
1: คุณดวงรักหนองบัวล่างครับ
0: ค่ะขอบคุณหลายๆท่านทักทายเข้ามาเช้านี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง
1: ครับก็อาจจะมีฝนอีกแหละเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่พายุเข้านะ
0: ค่ะเมื่อวานที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างคุณสุธีฝนตกหนักมาก
1: นะครับช่วงประมาณสักกี่โมงล่ะเย็นๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: ตกหนักมากเลยนะครับคุณอามอมรเทพแพ่งสภานะฮะจอส2 FM 103ชัดเจนมากครับขอบคุณนะครับคุณสุจิตคุณสวัสดิ์ชาดาด้วยนะฮะคุณสุจิตเกลืออินนี่จากพะเยานะฮะครับทุกท่านที่แวะเข้ามาทักทายพูดคุยกันวันนี้วันพระด้วยนะบางท่านบางคนก็อาจจะแวะไปทำบุญเช้าวันนี้นะฮะก่อนที่จะไปทำงานหรือไปส่งลูกๆไปโรงเรียนกันนะครับในช่วงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยือน
0: ฝรั่งเศส
1: นะครับตามหมายกำหนดการจากสำนักพระราชวังนะครับได้แจ้งถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในระหว่างวันที่28มิถุนายนไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาร่วมเสด็จไปในบางพระราชกรณียกิจณกรุงปารีสด้วยนะครับ
0: ค่ะการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้มีความสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นโอกาสครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสค่ะแล้วก็สืบเนื่องจากการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศก็ใครเคยดูละครบุพเพสันนิวาสนะคะ ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสนะคะช่วงของสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชก็นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นเองนะคะกำหนดการสำคัญค่ะวันนี้เสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเพื่อส่งเข้าร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็หารือกับท่านประธานาธิบดีของฝรั่งเศสที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะที่ทำเนียบประธานาธิบดีโดยในช่วงค่ำค่ะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะ
1: นอกจากนี้ในวันที่30มิถุนายนนี้คือวันพรุ่งนี้นะครับจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารยุรนามเสด็จเยือนศาลาว่าการกรุงปารีสทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนะครับตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งก็มีการนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยแล้วก็เป็นการนำเสนอสู่เวทีสากลด้วยค่ะ
1: ในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันโดยจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสนะครับเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสแล้วก็ทรงรับฟังการบรรยายสรุปด้านเทคโนโลยีและพัฒนาการอุตสาหกรรมการบินครับ
0: ค่ะวันนี้มีรายงานพิเศษนะคะจากคุณณัฐจันทรังสีมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยพร้อมแล้วไปติดตามกันค่ะ
1: ครับ
2: หนึ่งร้อยเจ็ดสิบปีการทูตไทยฝรั่งเศสจากมิตรภาพสู่อนาคตอันยั่งยืนในปีพุทธศักราช2569นี้ถือว่าเป็นวาระประวัติศาสตร์ที่ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ร่วมกันฉลองครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการความสัมพันธ์อันดีทางการทูตไทยฝรั่งเศสเริ่มขึ้นต้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และจักรพรรดินโปเลียนที่3ผ่านการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีพาณิชย์และการเดินเรือเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2399อันเปรียบเสมือนการเปิดประตูเชื่อม2ทวีปเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อสยามได้ส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีและเข้าเฝ้าจักรพรรดินโปเลียนที่3ณพระราชวังฟงแตนโบูในปีพุทธศักราช2404พร้อมอัญเชิญพระราชสารทองคำและเครื่องราชบรรณาการไปถวายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศก็ดำเนินบนพื้นฐานของการให้เกียรติและไมตรีจิตที่ดีต่อกันเสมอมาทั้งในระดับพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนจากรากฐานทางประวัติศาสตร์อันมั่นคงก้าวสู่ยุคปัจจุบันประเทศไทยและฝรั่งเศสมีความมุ่งมั่นที่จับมือกันเดินหน้าโดยรัฐบาลของทั้งสองประเทศมุ่งยกระดับความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบดังประจักษ์จากการเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาเพื่อผลักดันความร่วมมือแห่งอนาคตทั้งในมิติเศรษฐกิจยุคใหม่พลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในวาระครบรอบ170ปีในปีนี้จึงเป็นมากกว่าการรำลึกถึงอดีตแต่คือเครื่องยืนยันถึงมิตรภาพที่ไม่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาและจุดเริ่มต้นของความร่วมมือครั้งใหม่ที่ไทยและฝรั่งเศสพร้อมจะร่วมกันสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงและสันติภาพให้เกิดแก่ประชาชนทั้งสองชาติอย่างยั่งยืน
1: ขอบคุณคุณณัฐาจันทรังสีด้วยกับรายงานพิเศษนะครับเรื่องราวของไทยกับฝรั่งเศสที่สัมพันธ์กันยาวนานมา
0: ะ
1: นะครับถ้านับเวลารวมๆแล้วก็กว่า300ปีมาแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ340ปีนะคะคุณสุธี
1: การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งบทหมายสำคัญเลยนะ
0: ใช่ค่ะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทุกๆด้านนะคะระหว่างไทยฝรั่งเศสคุณสุธีบองชู
1: บองชู
0: สวัสดีนะคะภาษาฝรั่งเศส บองซัวนะคะสวัสดีตอนเย็น
1: ครับ
0: ไปเรื่องการฝึกกันต่อนะคะ
1: ครับเรื่องของการฝึกตอนนี้มีการฝึกปฏิบัติการร่วมพลละเรือนตำรวจทหาร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับซึ่งก็มีการจัดการฝึกอยู่ที่พื้นที่ส่วนภาคอีสานแถวขอนแก่นนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับพลเอกกิติพงษ์ชื่นใจชนรองเสนาธิการทหารได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569ส่วนภูมิภาคนะครับที่มณฑลทหารบกที่23แล้วก็พื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยมีพลตรีสมภพภารเวศรองแม่ทัพภาคที่2พลตรีอิติพงษ์เนื่องชมพูผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงองค์การปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับครับ
0: ค่ะหลายคนตั้งฉายาว่าการฝึกรวมมิตร
1: ร
0: วมมิตรภาพนะคะเพราะว่าก็มีการฝึกทั้งทหารตำรวจพลเรือนกว่า600คนค่ะก็มีการฝึกการต่อต้านการก่อการร้ายสากลในพื้นที่อันตรายบริเวณส่วนการศึกษาศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23การฝึกค้นหาช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ประสบเหตุการฝึกคัดแยกและคัดกรองผู้ประสบภัยอันนี้ฝึกอยู่ที่บึงทุ่งสร้างค่ะรวมถึงการฝึกบริหารจัดการพื้นที่การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยการฝึกด้านการปฏิบัติงานสารสนเทศอำนวยการประสานงานสื่อสารในภาวะวิกฤตรวมถึงในเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์ด้วยโดยเฉพาะการแพทย์สนามนั่นเองโดยทางด้านของโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์นะคะเป็นการฝึกในเรื่องของการแพทย์ให้ทุกหน่วยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ครับเป็นการยกระดับขีดความสามารถของการปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาชนนะครับให้มีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามแล้วก็สถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบซึ่งจะนำไปสู่การคุ้มครองความมั่นคงของประเทศและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีครับ
0: ค่ะคุณสุธีไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างนะคะ
1: ใช่ครับกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่7กรมทหารม้าที่2ก็ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ของหน่วยร่วมกับหน่วยทหารและก็หน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอิตรดุต
0: อุตรดิตถ์นี
1: ่ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่35เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยมีพลตรีสุวัฒน์เฉลิมเกียรติผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่35เป็นประธานในพิธีบริเวณสนามด้านหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักมณฑลทหารบกที่35ค่ายพิชัยดาบหักตำบลท่าเสาอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
0: ค่ะขยับไปที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างนะคะเรื่องของการสร้างแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรลำน้ำสายที่กองพลพัฒนาที่3นะคะเขาบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ก็สนับสนุนสร้างแนวป้องกันสร้างแนวป้องกันน้ำแม่น้ำสายนะคะในพื้นที่อำเภอแม่น้ำสายจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับในช่วงของน้ำหลากนะคะปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 100% ค่ะโดยใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งหมดเนี่ย45วันแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยนะคะทั้งทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนค่ะ
1: ครับอำเภอแม่สายแม่น้ำเนี่ยชื่อแม่น้ำสาย
0: แม่น้ำสายนะคะ
1: ก็เรียกว่าชื่อเดียวกันกับอำเภอนะครับโดยเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยคณะฝ่ายความมั่นคงทหารฝ่ายปกครองและก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของผนังกั้นน้ำบริเวณจุดหัวฝ่ายใกล้วัดถ้ำผาจมและก็บริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1แล้วก็กลางซอย12ชุมชนแม่สายพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวแม่น้ำสายครับ
0: ค่ะก็เป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างกองพลพัฒนาที่3มณฑลทหารบกที่37ฝ่ายปกครองอย่างที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะขอบคุณทุกภาคส่วนทางด้านของจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านก็บอกว่าจังหวัดเนี่ยได้วางแผนรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยมาตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะแล้วก็มีการแบ่งการทำงานออกเป็น3ระยะด้วยกันได้แก่ระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะ
1: ครับสำหรับระยะยาวนี่นะครับเป็นโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำแบบถาวร นะครับซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบส่วนระยะกลางเป็นการดำเนินงานก่อสร้างผนังในบางช่วงที่อยู่ระหว่างขั้นตอนตามกฎหมายขณะที่ระยะสั้นเป็นการเตรียมรับสถานการณ์เร่งด่วนในช่วงฤดูน้ำหลากได้อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเร่งซ่อมแซมผนังกั้นน้ำให้แล้วเสร็จทันเวลาครับ
0: ค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านบอกขอบคุณกองทัพบกนะขอบคุณกองทัพภาคที่3ท่านพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ที่ท่านเนี่ยสนับสนุนกำลังทหารช่างแล้วก็หน่วยทหารต้นสังกัดเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ซึ่งท่านก็ได้มอบหมายให้พลตรีพักพงษ์เงาสันเทียที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาคที่3เนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ติดตามมาตลอดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนอกจากนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดหน่วยงานราชการทั้งภาคเอกชนประชาชนนะคะให้สามารถทำงานเสร็จภายใต้ระยะเวลาใน1เดือนค่ะ
1: สำหรับโครงการระยะยาวใช้วงเงินหรืองบประมาณเนี่ย39ล้านบาทครับขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็ขั้นตอนการพิจารณาของกรมธนารักษ์เพื่อดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางแล้วก็ก่อสร้างผนังกั้นน้ำในพื้นที่ต่อไปครับ
0: ค่ะมาดูในเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนกันบ้างนะคะ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรั้วกั้นชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณหลักเขตแดนที่52ถึง59ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะดำเนินการโดยหน่วยทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยปัจจุบันสามารถปักหมุดชั่วคราวได้แล้วทั้งหมด166จุดระยะทางกว่า 8.3 กิโลเมตรนะคะเตรียมความพร้อมในการสร้างแนวกำแพงแล้วก็รั้วโครงการกั้นรั้วพรมแดนถาวรค่ะก็ใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหาไทยทิพย์รายละเอียดการดำเนินงานและก็รูปแบบดังนี้นะคะเป็นกำแพงคอนกรีตทึบสูง 4.3 เมตรค่ะตัวกำแพงนี้สูง 1.95 เมตรนะคะแล้วก็ติดตั้งรั้วลวดหนามด้านบนระยะที่1เนี่ยหลักเขตที่52ถึง54มีระยะทางรวม 1.3 กิโลเมตรโ ดยเป็นการก่อสร้างถนนเข้าถึงพื้นที่แล้วก็เทคอนกรีตสร้างรั้วอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของระยะที่2จะเป็นหลักเขตที่54ถึง59อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่แล้วก็ก่อสร้างถนนไปแล้วนะคะ600เมตรด้วยกันเพื่อรองรับการก่อสร้างรั้วในระยะต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ตามพระดำริของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการนี้เพื่อประโยชน์และความมั่นคงของประเทศครับ
0: ค่ะลงใต้กันไปบ้างนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่โดยที่พื้นที่จังหวัดยะลานั่นเองนะคะเวลาประมาณ5ทุ่มของวันที่28มิถุนายนค่ะเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่สถานีบริการน้ำมันพีทีสาย15ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในส่วนพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้รับรายงานเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรวม2จุดด้วยกันจุดแรกค่ะคือที่สถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาปาวาอำเภอสายบุรีซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บด้วย1รายค่ะส่วนจุดที่2เนี่ยเกิดขึ้นที่สถานีปั๊มน้ำมันพีทีสาขาปิยาอำเภอยะริ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นการกระทำที่สร้างผลกระทบต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเหตุที่สะเทือนใจนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังค่ะเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการตามการบังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งด่วนค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้คงจะลุ้นผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันนะครับนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีดร.สัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครแล้วก็คุณขจิตชัดวานิชประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมกันแถลงภาพรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกอย่างไม่เป็นทางการภายหลังจากปิดหีบเลือกตั้งไปได้4ชั่วโมงผลเป็นยังไงฮะ
0: ค่ะก็ท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยกระบวนการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งเนี่ยทั้งหมดเนี่ย600ขออภัยค่ะขออภัยค่ะ 6,628 หน่วยใน50เขตนะคะได้ถูกส่งเข้าสู่ระบบแล้วกว่าร้อยละ95ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการแต่ก็แน่ๆนะคะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดนั่นคือท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9ได้คะแนนไปทั้งหมด 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ตามมาด้วยดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขท่านลงปีแรกก็ถือว่ามาแรงอยู่นะคะคุณสุธีผู้สมัครหมายเลข14นะคะได้คะแนนไป 288,171 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 13.1 แล้วก็อันดับ3คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตผู้สมัครหมายเลข10ได้คะแนนไป 176,934 คะแนนคิดเป็นร้อยละ8ค่ะ
1: สำหรับภาพรวมสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 2,021,739 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย 4,428,644 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7 ขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกมีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 2,077,921 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 4,384,693 คนคิดเป็นร้อยละ 47.4 ครับ
0: ค่ะประชาชนก็สามารถตรวจสอบข้อมูลการเลือกตั้งแยกรายเขตได้อย่างโปร่งใสผ่านที่เว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69ค่ะซึ่งทางปลัดกรุงเทพมหานครท่านก็ขอบคุณชาวกรุงเทพที่ออกมาใช้สิทธิ์รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะคะ 74,000 คนขอบคุณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ค่ะด้านของผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครท่านก็ย้ำว่าผลคะแนนที่ประกาศในวันนี้เนี่ยยังเป็นเพียงผลคะแนนไม่เป็นทางการนะคะโดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพก็จะนำผลคะแนนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองก่อนรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ครับแล้วก็จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน30วันแต่หากมีข้อร้องเรียนหรือว่ามีการคัดค้านขึ้นนะครับกกต.จะต้องดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ประกาศรับรองผลภายใน60วันตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนะคร
0: ับ ใช่ค่ะก็ ดีใจกับชาวกรุงเทพนะคะเลือกคนที่ใช่มารับใช้บ้านเมืองของเราไปดูเรื่องของการซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบนะคะอันนี้อย่างเช่นกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ก็ไปซ่อมแซมบ้านพักให้กับน้องพลทหารปริวัติมีมานะซึ่งน้องได้รับบาดเจ็บจากการปกป้องอธิปไตยของประเทศชายแดนไทยกัมพูชาบ้านของน้องอยู่ที่ตำบลเคียงใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ
1: ครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นร่วมให้กำลังใจนะครับวันนี้วันพระก็ขอให้ทุกท่านสบายอกสบายใจนะครับรับบุญกันโดยทั่วกันนะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อ
0: ประชาชน
1: ประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันนรภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับด้วยมือที่ถือ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: นี่คือหนึ่งคนตรงนี้ครับผมผลงานเพลงจากเพอร์พีชคุณผู้ฟังและก่อนนั้นครับโลกความจริงครับผมเพลงใหม่ของเรานี้จำใส่นะจากวาริสด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อกับ FM Morning Mood ครับเพลงที่รออยู่หลังเบรกเนี่ยเป็นผลงานเพลงคอลแลบจากหัวใจเพลงเศร้ากับหัวใจเพลงรักมาเจอกันจะเป็นยังไงถ้าพี่ๆ Fellow Featuring กับ Free Hand นะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาเจอกับหนึ่งผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหน้าที่ของน้ำตาครับ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
3: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ก้าวเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่หยุดเดินก็พอ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงและ Index Living Mall Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกครั้งยิ่งใหญ่

หน้าที่ของน้ำตาครับผมผลงานการคอลลาบกันระหว่างพี่เฟลโลแล้วก็ฟรีแฮนด์นะคุณผู้ฟังคือเอาจริงมันพอดีมากเลยอ่ะเฟลโลก็คือจะมีวิธีการเขียนเพลงที่ไรม์อ่ะมันทัชใจคนฟังมากๆอยู่แล้วส่วนฟรีแฮนด์เนี่ยโอ้โหน้ำเสียงของเขากับเพลงเศร้าที่ร้องออกมามันกินใจอยู่แล้วคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นครับผมมาเจอกันแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงที่อันเดอร์เรทมากๆเพลงหนึ่งฝากไว้ด้วยกับเพลงนี้หน้าที่ของน้ำตาครับผม 7:39 นกันแล้วคุณผู้ฟังตอนนี้ใครออกมาจากบ้านแล้วรถติดกันขนาดไหนอัปเดตเข้ามาได้2ช่องทางนะครับ Airtime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ airtime.live นะครับผมสวัสดีคุณธาริกานะครับสวัสดีพี่เพชรนะครับสวัสดีพี่แอนด้วยนะพี่แอนบอกว่าโอ๊ยสายแล้วนะครับขอให้ไปทำงานทันนะครับสวัสดีพี่บีด้วยมาคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปกันต่อเลยอีกหนึ่งผลงานเพลงเศร้าๆกันต่อนะครับผมเช้านี้ผลงานเพลงจากน้องกาก้า Goes Back Home ครับเป็นหนึ่งเพลงที่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ศิลปินเจนซีเวลาทำเพลงออกมาเนี่ยมันจะต้องมีการนำคำศัพท์ใหม่ๆมาใช้การทำดนตรีให้มันเป็นโมเดิร์นป๊อปใช่ไหมแต่รู้สึกว่าเพลงนี้น้องกาก้าเองอ่ะกลับไปใช้เวดนตรีที่ไม่คิดว่าน้องเขาเกิดทันเหมือนกันนะเพราะว่าเข้าใจว่าตอนนี้กาก้าเพิ่งจะอายุประมาณ18-19เท่านั้นเองครับแต่ว่าเพลงนี้มันได้กลิ่นอายความเป็นแบบ early 2000หรือว่าแถวๆยุค2010อ่ะคุณผู้ฟังอยากให้ลองไปฟังกับเพลงนี้ดูครับผมเป็นอะคูสติกเป็นเพลงที่มีแต่ดนตรีแล้วก็เนื้อร้องเท่านั้นคุณผู้ฟังอยากให้ลองไปฟังเพลงนี้นี่คือ Expire จาก Gaga's Goes Back Home ครับ

แล้วนี่คือลาก่อนจากโยมูดครับผมคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงที่ความหมายดีมากๆแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมเบรกสุดท้ายกันแล้วกับ EFM Morning Mood เช้านี้ครับผมขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้ครับหวังว่าทุกคนน่าจะถึงที่ทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่คนนึงที่ยังไม่ถึงแน่ๆเนี่ยน่าจะเป็นคุณอนภัทรนะครับเพราะว่าส่งมาว่าสายครับนะฮะก็ขอให้ไปทำงานแล้วก็เดินเข้างานอย่างราบรื่นละกันนะฮะความจริงแล้วมีเทคนิคง่ายๆนะคุณลองเดินเข้าไปอ่ะแล้วทำเป็นโทรศัพท์แบบฉุนเฉียวมาเลยจะไม่มีใครทักคุณเลยนะครับผมแต่อย่าทำบ่อยนะเพราะตอนนี้หัวหน้าผมเริ่มรู้ทันแล้วก่อนจากกันไปวันนี้คุณผู้ฟังฝากไว้อีกครั้งกับอาหารแมวกินโนเรมิสฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Index Clearance Sales ลดเกียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาครับผมทิ้งท้ายวันนี้ไปด้วย2ผลงานเพลงจากพี่โดมจรุวัฒน์อย่างจะเป็นรักแท้และพี่วันใหญ่จากเพลงเงาครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับพิมพ์ได้ใหม่วันศุกร์นะคุณผู้ฟัง TFM Morning Mood วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีนะครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
2: สวัสดีวันจันทร์อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทำสำเร็จเพราะทุกก้าวเล็กๆคือความพยายามที่มีค่าเธอเก่งมากแล้วจริงๆนะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจและเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุระเบิดในสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: วันนี้วันแรกสภาผู้แทนราษฎรประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ติดตามพร้อมอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: สภาผู้แทนราษฎรประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันนี้วันแรกนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายขณะที่พรรคประชาชนชวนประชาชนติดตามการอภิปรายของฝ่ายค้านที่พรรคประชาชนเตรียมไว้ถึง30ส.ส.อภิปรายทุกกระทรวงเวลา 11:00 น.มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมจะพาครูนิ่มเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดสอบที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการเนื่องจากเดิมมีรายชื่อติดอันดับที่1ในบัญชีผู้สอบผ่านก่อนที่ภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นอันดับที่2แม้ว่าจะได้รับหนังสือเรียกให้ไปรายงานตัวแล้วก็ตามจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงรายละเอียดของกระบวนการจัดสอบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความโปร่งใส 13:00 น.นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่างๆเรื่องการป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานเหตุการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่โดยในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.คืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่สถานีบริการน้ำมันพีทีสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาส่วนพื้นที่จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุขึ้นรวม2จุดได้แก่สถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาป่าวาอำเภอสายบุรีตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน1รายและที่สถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาปียาอำเภอยะริงขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งด่วน
7: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: เรื่องที่เลวร้ายฉันกลับไม่จำสิ่งที่เธอได้ทำไม่เคยจำไม่เคยฟ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่ารอให้ใครมาให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเอง
4: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff Whiffให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: Hello good morning
4: Hello hi I'm fine thank you and you fine thank you sit down thank you teacher
3: เราแบบว่าเรียกคะแนนหน่อยดีกว่าไหมฮะเพราะในเช้านี้เพราะรถไม่ติดเลย
4: ได้เลยนะฮะพร้อมแล้วทุกคนฮะหาอายาหอยกาปากระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: เย้เสียงประมาณประมือดีนะฮะ
4: น่ารักไหมคะ
3: น่ารักสุดๆไปเลยค่ะ
5: คึกคืนมากวันนี
3: ้
5: วันนี้นะคะเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณชัชชาติอีกหนึ่งครั้ง
3: ด้วยคะแนนเสียงนะไม่รู้ว่าออฟฟิเชียลหรือยังนะคะ 1,444,914 คะแนนค่ะ
4: เรียกว่าเมื่อวานนี้เป็นการประกวดหารอง
5: เออจริง
4: ประกวดหารอง
5: ใช่นางรองค่ะนางรอง
4: ประกวดหารอง
5: ที่แบบว่าพลิกความคาดหมายอะ
3: แต่สำหรับหนู
5: นะดร.มลิกานะ
3: แต่หนูว่ามั่นใจอยู่แล้วว่านางรองก็คือแม่มอลลี่แน่นอน
5: คือแต่นักวิเคราะห์ตอนแรกอะเขาคาดหวังว่า
4: จะเป็นดร.โจ
5: โตช
4: ั
5: ยวัฒน์อะจะเป็นอันดับ2
3: หรออ่
5: ะแล้วก็มลิกาพี่ติ่งอะจะเป็นอันดับ3ใช่ไหม
3: คือแต่หนูมั่นใจเลยว่าแม่ติ่ง
5: แต่เนี้ยนี่ก็รู้สึกว่า
3: แม่ติ่งอันดับ2เพราะว่าในโซเชียลคือคนแบบว่าคือพูดถึงแม่ติ่งเยอะมาก
4: แม่ติ่ง AI
3: แม่ติ่ง AI แม่ติ่ง
5: นะ AI generate AI generate
3: AI คือให้ AI generate เลยเพราะถ้าเกิดแม่ติ่งได้แม่ติ่งพูดเลยว่าลูกทีมคนแรกคือดาด้านะ
5: เป็นแบบว่าเป็นรองผู้ว่าสาขา
3: ไลมัลติเวิร์ส
4: ชอบมาก
5: บอกว่าพี่ติ่งถ้าพี่ติ่งได้อะทำไงอะก็บอกว่ามี2ประเด็นนะฉันจะให้เธออ่ะจ้างเธอไลฟ์ขายของฉัน
4: เออลด
5: ประเด็นที่2ฉันก็บอกว่าเออแต่อยากเป็นทีมทีมผู้ว่าบอกได้ฉันให้เธอเป็นรองผู้ว่า
4: อู้ตายแล้ว
5: สาขาฝั่ง PR
4: โอ้ลด
3: เ
4: ดชบุญนะพี่ติ่งไม่ได้นะ
3: ถ้าเกิดได้ก็คือทำไมถ้าได้ปุ๊บทำไมว่าพูดก่อน15นาทีรอให้คนเข้ามาก่อนแล้วสั่งสินค้าก่อนแล้วค่อยพูดข่าวว
5: ันนี้พาไปดูนะคะเขตคลองเตยค่ะไปดูว่าท่อเป็นยังไงนะ
3: อ่ะ300คนก่อนค่ะ
5: ก่อนกดตะกร้า
4: เออลด
3: ทำงานก่อน
5: ลดมาเถอะ
3: เพราะฉะนั้นนะคะก็แน่นอนนะคะแม่ติ่งของเราแม่บอลลี่นะคะด้วยคะแนน 288,171 คะแนน
5: ใช่
3: เอาชนะ
5: ถือว่าทำประสบความสำเร็จนะสำหรับด็อกเตอร์มาริกานะ
3: ถือว่าแม่มา
5: แฟนคลับของเขา
3: ถือว่าแม่มาได้ดีนะแม่ได้ 200,000 กว่านะ
5: คะแนนถือว่าเยอะมากนะ
3: เออด็อกเตอร์ชัยวัฒน์ได้ 176,934 คะแนน
5: 8% ค่ะ 8% กว่า
3: คุณอนุชานะคะ 101,819 คะแนนค่ะหม่อมหลวงนะคะกรกสิวัฒน์นะคะคะแนนนะคะ 45,598 คะแนน
5: คุณชัชชาตินี่ถือว่าเป็นนิวไฮเพราะว่า4ปีที่แล้วนะคะทำคะแนนเนี่ยได้ประมาณ1.3 ล้านครั้งนี้ก็คือชนะสถิติตัวเองเป็นล้าน4แต่คนที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยในการเลือกตั้งผู้ว่าน้อยลงกว่าปีที่แล้ว
3: 49.7%
5: ใช่ไม่ถึงครึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ใช้เสียงที่น้อยลงเขาก็วิเคราะห์กันว่าเกิดอะไรขึ้น1อาจจะเป็นความเบื่อหน่ายของประชาชนสำหรับการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้หรือเปล่าแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นอะไรประมาณนี้เนาะสังเกตนะมันกลายเป็นว่าคนกรุงเทพเลือกที่ตัวบุคคลมากกว่าเลือกพรรค
3: ถูกต้องตอนนี้นะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่กรุงเทพของเราจะกลับมาคอนติเนียลนะคะให้ค่ะให้อากงเหรอเรียกอากงเหรออ
5: ันนั้นเขาทางพรรคประชาชนก็เคยบอกว่านี่คือระบบอากงแต่ว่าคุณชัชชาติเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆเขาก็สามารถกระจายอำนาจได้ประมาณนี้ซึ่งตอนประมาณ2 ทุ่มกว่าๆเนี่ยค่ะคุณชัชชาติก็ออกมาแถลงข่าวนะคะนักข่าวก็ไปรอทำข่าวกันเยอะมากๆเลยนะคะก็ออกมาพูดถึงนโยบายต่างๆหลังจากที่ทราบแล้วแหละว่าคะแนนยังไม่ออฟฟิเชียลแต่ว่าผลน่ะมันแน่นอนแล้วแหละว่าได้แน่นอนนะคะก็แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะว่าสำหรับหลังจากนี้ภารกิจแรกเดี๋ยวจะดำเนินนโยบายทั้ง260ข้อมาทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ก่อนจากนโยบายเนี่ยมันต้องมาเซตเป็นแผนยุทธศาสตร์ลำดับความสำคัญก่อนกำหนดการเหมือนกับคราวที่แล้วเลย100วันแรกจะเห็นเลยอย่างชัดเจนนะคะแล้วเดี๋ยวจะลงมือทำในสิ่งที่มันเป็นเรื่องยากเนี่ยต้องใช้เวลาขับเคลื่อนทางกฎหมายเนี่ยปีนี้จะเริ่มทำ พราะว่า4ปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์ชาชาติเนี่ยเขาก็จะทำในส่วนของแบบเซนเลอร์ฝอยเซนเลอร์ฝอยคือกรุงเทพเนี่ยต้องยอมรับว่าผังเมืองอ่ะมันยากมากต่อการจัดการ
3: มันลำบากหน่อย
5: มันลำบากหน่อย4ปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นแค่ว่าพวกเซนเลอร์ฝอยต่างๆทางซอยต่างๆเนี่ยก็มีการจัดการที่ดีขึ้นนะคะแต่ครั้งเนี้ยใน4ปีเนี้ยจะเห็นเรื่องนโยบายที่เป็นแก้ข้อกฎหมายก็จะเห็นในนโยบายที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็260ข้อเนี่ยใครอยากรู้เข้าไปดูในทีมชาติชาติได้เลยนะคะว่านโยบายมีอะไรบ้างเขาก็แบ่งเป็นหมวดหมู่เอาไว
4: ้ไม่รู้ล่ะแต่ฉันชอบทัฟฟี่ฟองดูจบ
5: ใช่
3: คุณรู้ป่ะ
5: ทัฟฟี่ฟองดูดีมาก
3: เมื่อวันศุกร์อ่ะมีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะมาก
4: ทัฟฟี่ฟองดูใช่
3: เพราะว
4: ่
3: าบุ๊กโกเดี๋ยวบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในแอปที่พวกเราอ่ะส่งเข้าไปฟ้องกันเยอะมาก
5: การจัดการเร็วมันมีการตรวจสอบสมมติว่าถ้าคุณไม่ทำนะพอเขตก็โดน
3: ใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่ารอบมีคุณชัดชาติมาเขาก็จะมีการปรับระบบทัฟฟี่ฟองดูให้มันดูแบบทันสมัยมากขึ้น
5: อ
3: ีกหน่อยเราอาจจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับว่าตรงไหนมีอะไรยังไงเข้าไปเสิร์ชดูเลยว่าตรงนี้การจราจรเป็นยังไงตรงนี้อัปเดตถึงไหนแล้วเข้าไปดูได้เลยแต่ทัฟฟี่ฟองดูอย่างที่พี่อ๋องบอกแนะนำตอนแรกว
4: ่
3: าให้ถ่ายรูปส่งไปให้มีข้อรายละองรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่ดีนะว่า4ปีข้างหน้าเนี้ยที่ตัดกับวันเนี้ยไป อ่ะเรามารอดูดีกว่าเป็นยังไงอย่างอโศกเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะ
5: ใช่ก็สังเกตว่า4ปีที่แล้วเนี่ยคือดูจากคอมเมนต์ก็แต่ละคนก็มีแฟนคลับของตัวเองอะเนาะแล้วแต่อะไรเงี้ยแต่โดยรวมในฐานะเราพวกเราเนี่ยก็เป็นคนกรุงเทพเราก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้นโยบายใหญ่แต่จะเห็นว่าการจัดการ
4: อ
5: ะมีการจัดการที่ดีขึ้นอาจจะไม่ได้เห็นแบบชัดเจนว่าคือเธอใครมาเป็นผู้ว่ายากนะเพราะว่าผู้ว่าไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในกรุงเทพอะเราได้แค่เจรจาสมมติว่าจะจัดการรถเมล์อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเจรจากับขนส่งมวลชนนึกออกป่ะสมมติจะเอาไฟเอาสายไฟลงใต้ดินก็ต้องไปเจรจากับการไฟฟ้านครหลวงแบบนี้การจัดการคือผู้ว่าไม่ได้แบบเบ็ดเสร็จอะที่จะสั่งการได้
3: เราไม่ได้มีอำนาจยิ่งใหญ่คือผู้ว่ากทมไม่ได้เหมือนนายกรัฐมนตรี
5: ไม่ใช่
3: ผู้ว่ากทมคือเขาก็ต้องไปดีลกับหน่วยงานต่าง
5: ๆใช่ใช้อาศัยการเจรจา
3: สมมติว่าเขาว่าจะไปเอาทำปรับพื้นที่หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันมีสายไฟเขาก็ต้องไปคุยอย่างที่พิดาพูด
5: ใช่เพราะว่ามันไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการสั่งการ
3: แล้วเธอรู้ป่ะว่าไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะในตัวกรุงเทพมหานครน่ะไอ้ตอกซอกซอยอ่ะหมู่เขาเรียกว่าอะไรวะชุมชนแออัดอ่ะเดี๋ยวว่าแต่ตรงแถวนี้ก็ยังมีนะเธอ
4: ใช
5: ่
3: ออกมาก็ต้องจัดการให้มันหมดน่ะพื้นที่ตรงเขาเรียกว่าไงตรงข้างคลองเหรอเธ
5: อ
3: ที่ยังมีชุมชนอยู่ที่ยังมีอะไรอยู่อ่ะก็ต้องเร่งแก้ไขกันไปก็เรารอดูนะตอนนี้คือ
5: แต่เราอ่ะชอบคุณชัชชาติอย่างนึงนะอะไรที่บริหารผิดพลาดเขารีบออกมาขอโทษเลยจำได้ไหมตรงซอย39ที่ทำเลนจักรยานแล้ว
3: ลงคุณเอกกี้ไงคะ
5: ทั่วเมือง
3: คุณเอกกี้ลงคนแรกเลยค่ะตามด้วยคุณดาด้า
5: ทั่วเมืองเลยอ
3: ันนั้นก็คือ
5: แป๊บเดียวเลยจัดการอัดถอนออกเลยภายใน24ชั่วโมงอ่ะ
3: ก็คือคนมันรถติดอยู่แล้ว
5: มันรถติดวันนั้นรถติดจริงๆมันทำให้แบบรถติดทั้งวันน่ะยาวถึงเที่ยง
3: คืนคุณแม่เอกกี้ลงคนแรกตามด้วยคุณดีเจดาด้า
5: แต่พอตอนหลังเนี่ยคุณชาชาติออกมาขอโทษนะเรารู้สึกว่านี่แหละนี่คือผู้ว่าที่แบบบริหารการจัดการหรือว่าอะไรที่มันผิดพลาดขอโทษยอมรับและเปลี่ยนแปลงจบ
4: ฉันขอใช้คำนี้นะฉันขอใช้คำนี้67.79%เนี่ยที่เลือกขึ้นมาแล้วเป็นนิวไฮอีกเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญ
5: ถูก
4: ถ้าคนกรุงเทพไม่รู้สึกว่า4ปีที่ผ่านมา
3: ได้รับอะไรการพัฒนา
4: ถูกต้อง
5: มันจะไม่เป็นแบบนี
4: ้มันผลมันจะไม่เป็นแบบนี้แน่นอน
5: ผลมันจะกระจายนึกออกป่ะแต่ครั้งเนี้ยมันคือคะแนนเป็นแบบว่าเอกฉันท์น่ะ
4: แต่เนี่ยมันคือการทิ้งห่างอันดับ2แบบไม่ทิ้งฝุ่นเลยอ่ะนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องมามองให้กว้างขึ้นว่าทำไมคนถึงเลือกเขาเยอะขนาดนี
5: ้
4: สำหรับคนที่ต่อต้านอ่ะนะ
3: เพราะว่าถ้าเกิดเทียบจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเราเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนขึ้นจากที่เราเคยอยู่แบบว่ามันไม่แล้วเสร็จสักทีอ่ะ
5: นี่ไงเดอะสแตนดาร์ดเขาก็เลยทำเป็นกราฟิกมาให้อันนี้ข้อมูลนี้น่าสนใจเขาบอกว่าทำไมอ่ะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะผู้ว่ากทมไม่เห็นแบบจัดการอะไรที่มันเป็นจริงเป็นจังเลยคุณมาดูระบบนะเพราะว่าผู้ว่าไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จนะอย่างเช่นเรื่องของรถเมล์ไม่ทั่วถึงคนที่อยู่ชานเมืองเนี่ยการคมนาคมไม่ทั่วถึงเนาะอย่างเช่นมีนบุรีหรืออะไรก็ตามอะไรประมาณเนี้ยหน่วยงานอ่ะก ็คือขอสมกกรมขนส่งทางบกอันนี้เป็นสิ่งที่รับผิดชอบกทมทำได้แค่เจรจาสิ่งที่กทมรับผิดชอบคือกทมทำป้ายรถเมย์ได้อย่างเดียวนะคะราคารถไฟฟ้าแพงคนที่รับผิดชอบคือใครรฟมกับกระทรวงคมนาค
3: ม
5: ไม่ใช่ผู้ว่าผู้ว่าทำหน้าที่แค่เสนอครม.เจรจาปรับค่าโดยสารได้
3: เสนอ
5: ได้แค่เสนอสายไฟที่มันรกรุงรังเนี่ยหน่วยงานรับผิดชอบนะคะเจ้าภาพก็มีการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็สายสื่อสารที่มันรุงรังส่วนใหญ่จะสายสื่อสารเนาะก็ทำได้แค่รื้อถอนที่สายไฟที่ไม่ใช้งานแล้วแล้วก็ต้องไปประสานงานกับทางกสทช.แล้วก็กฟน.แบบนี้มันก็เลยต้องอาศัยการเจรจามันไม่ได้แบบสั่งการแล้วทำได้เลย
4: เพราะว่าหน่วยงานที่มีอำนาจสั่งการอ่ะ
5: ก็คือ
4: ไม่ใช่ข่าว
5: ถูกต้องการขับขี่บนทางเท้าเนี่ยที่เห็นมอเตอร์ไซค์ขับขี่ใครตำรวจไงตำรวจก็ต้องดูแลกทม.ทำได้แค่ป้ายจราจรแล้วก็ออกบทออกเขาเรียกว่าอะไรนะออกข้อบัญญัติเขตห้ามจอดอย่างรถเมล์ควันดำอย่างเงี้ยก็ต้องไปประสานงานกับกรมควบคุมมลพิษเขาเป็นเจ้าภาพกรมขนส่งทางบกแล้วก็ตำรวจมีการตรวจจับปรับกทม.ทำได้แค่ดูมีอำนาจเฉพาะรถยนต์บุคคล4ล้อประกาศเขตควบคุมมลพิษรถบรรทุกไม่สามารถทำได้
3: ก็ต้องไปอีกหน่วยงานนึง
5: นึกออกปะอย่างสัญญาณไฟจราจรอย่างเงี้ยเป็นหน้าที่ของตำรวจของกทม.คือติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟแค่นั้นเอง
3: เธอรู้ปะว่าการจะย้ายไฟแดงเขียวไฟแดงเนี่ยคือเขาต้องไปขอก่อนนะไม่ใช่ต้องให้กทม.หรือว่าเขาสั่งได้เลยนะอย่างหน้าแกมมี่เราอะตอนแรกอะเธอไฟข้ามจราจรอยู่หน้าตึกเราเลยซึ่งตรงนั้นนะมันมีการเลี้ยวรถเข้าสองฝั่งก็คือตึก BB กับตึกแกมมี
5: ่แต่ย้ายถูกแล้วนะ
3: เออซึ่งหมายว่าเธอมันมีที่กั้นตรงทางเดินแหละแค่ติดเดียวเขาก็เลยขยับไปกลางตึก BB เลยเธอให้มันมีคนยืนรอได้แล้วไฟเขียวไฟแดงคือสามารถพอขึ้นปุ๊บคนก็คือข้ามไปทั้งแผงได้ลดการเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยเธอมันต้องดูอะไรเยอะๆอ่ะเธอก็อย่างที่พี่อ๋องพูดฉันเข้าใจที่พี่อ๋องพูดเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าใน4ปีที่แล้วทำไม่เลิศอ่ะครั้งเนี้ยมันจะไม่แบบถล่มทลายขนาดนี้หรอก
4: ใช่นะครับอ่ะยังไงก็ดีใจกับอาจารย์ชาชาติด้วยนะครับ
5: วันนี้มีการเลือกตั้งสกนะคะก็พักประชาชนได้ไปทั้งหมด17ที่นั่ง
4: 22
5: ไม่ลดลง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เหลือ16
4: หรือ16เหรอ
5: ใช่ตอน2ทุ่มอ่ะจะเป็น22แล้วก็หลังๆเนี่ยก็จะมีพรรคอื่นๆขึ้นมาแล้วก็มีผู้สมัครอิสระด้วย
4: พอนับคะแนนกันยังไม่เสร็จอ่ะเน
5: า
4: ะ
5: ยังไม่เสร็จค่ะตอนแรกพรรคประชาชนเขาคาดหวังไว้ว่าเกิน25ที่นั่ง
3: อ่ะก็ดูกันไปนะคะตามนี้นะคะ
5: ต่อไปเรื่องอันนี้มาไรเดอร์มาเมื่อวาน
3: ใช่เรื่องนี้ใครให้ดูคลิปบ้างอ่ะมันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอ่ะมีคลิปให้ดูปะ
1: มีคล
3: ิ
1: ป
3: อ่ะกดได้ไหม
5: ไปดู
3: ไปดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมามองหน่อยกัน
6: ถ้าพี่เบียดเตียงผมพันหนึ่งเอาเปล่าเอาไหมมาดิมาจอดมาดิมาดิเดี๋ยวมาจอดดิขับรถได้ไหมยังไงอ่ะถ้าเบียดผมเสียพันหนึ่งเอาเปล่ามาดิเอาเปล่าเนี่ย
7: ผมไม่รู้ผมไม่ได้เจตนานะ
6: ก็ต้องระวังดิขอโทษเป็นเปล่า
7: ขอโทษนี่ขอโทษ
6: แค่นี้
4: เรื่องราวคือว่ามันมีคลิปนึงออกมาซึ่งตอนนี้เนี่ยทัวร์ไปลงไรเดอร์เยอะมากนะเพราะว่าไรเดอร์คนนี้เนี่ยหัวร้อนมากๆคุณผู้ชมครับอ้างรถคุณตาขับเบียดแล้วก็มีการท้าทายคุณตาเขายกมือไหว้แล้วด้วยนะคุณตาขอโทษนะเธ
3: อ
4: คุณตาขอโทษด้วยนะเธอนะเรื่องราวคือจะเห็นว่ารถเก๋งคันดังกล่าวเนี่ยมีคุณตาอายุประมาณ70นะครับคุณตาเนี่ยขับรถเก๋งสีดำเปิดไฟเลี้ยวขอทางก็จะเบี่ยงรถเข้ามาในเลนทางซ้ายเพื่อจะเตรียมเนี่ยเข้าโรงพยาบาลไรเดอร์ได้บีบแต่ก่อนจะขี่รถประกบตามเอาเรื่องพร้อมเรียกให้จอดเคลียร์คุณตาก็เปิดกระจกถามว่าเบียดตอนไหนคุณตาเนี่ยเขาอยากไปส่งคนป่วยนะอยู่ในรถไรเดอร์ก็ไม่ยอมขี่รถตามไปถึงโรงพยาบาลเลยเธอแล้วก็พูดซ้ำไปซ้ำมาว่าดูกล้องเปล่าดูกล้องเปล่าถ้าพี่เบียดเนี่ยเสียผม 1,000 เอาเปล่านี่ไปท้าทายไปท้าทายหลังจากคุณตาจอดรถส่งผู้ป่วยโรงพยาบาลเสร็จไรเดอร์ก็รีบบอกเลยแบบรีบส่งเร็วหมายถึงว่าให้รีบส่งคนป่วยแล้วก็เล่าให้คุณตาฟังว่าเนี่ยโดนคุณตาเบียดตรงทางโค้งบีบแต่แล้วก็ไม่หยุดมีหลักฐานเป็นคลิปถ่ายติดอยู่ในกล้องหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของเขาแล้วพูดซ้ำๆว่าดูกล้องเปล่ากล้องชัดแจ๋วคุณตาก็อธิบายว่าเปิดไฟเลี้ยวมาตั้งแต่ทางโค้งแล้วแต่ทางไรเดอร์เนี่ยก็เอาแต่ถามซ้ำๆว่าดูกล้องเปล่าดูกล้องเปล่าเซตระบบมาเหรอ
3: AI generate
5: generate
4: AI generate หรอดูกล้องเปล่าดูกล้องเปล่าก่อนนะไรเดอร์ก็ไม่ยอมคุณตาจะอธิบายยังไงไรเดอร์ก็ไม่ยอมก่อนคุณตาจะบอกว่าคุณตาขอโทษซึ่งคุณตาก็ยอมขอโทษเพื่อให้เรื่องจบแล้วก็พยายามอธิบายโดยแทนตัวเองว่าผมและแทนไรเดอร์ว่าพี่แต่ไรเดอร์ก็ตอบกลับไปว่าจะเรียกพี่จะเรียกผมพี่ทำไมผมอายุน้อยกว่าลุงอีกผม25จากนั้นไรเดอร์ก็ขี่รถออกไป
1: ซึ่งจริงแล้วไรเดอร์อายุเท่าหรือเปล่า
5: 22
1: เองแค่
5: อายุ22
1: 22
5: ตาเขาจะไปส่งคนไข้ไปส่งคนป่วยที่โรงพยาบาลแบบนี้นี่ว่าคุณตาไม่รู้ว่าเบียดไม่รู้เพราะว่าเปิดไฟเลี้ยว
3: ไม่แต่จริงๆแล้วอะเรื่องอย่างเงี้ยเอาพูดตรงๆคือ
5: เนี่ยใช่ไหม
3: มันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้อะเธอเข้าใจปะแล้วประเด็นคือพอลงตัวเองลงคลิปนี่เขาลงคลิปเองใช่ไหมไรเดอร์อ่ะ
5: ก็ถ้าเกิดเขาจะเปลี่ยนเลนอ่ะถ้าเกิดไรเดอร์ชะลออ่ะก็ให้เขาไปก่อนก็ไม่มีปัญหาเนาะ
3: ทัวร์ลงใครล่ะก็ลงไรเดอร์เอง
4: เอาจริงๆนะดูจากคลิปป่ะคือไรเดอร์ก็ไม่ยอมไง
5: ใช่จริงๆถ้าไรเดอร์ชะลอความเร็วอ่ะก็ให้คุณตาเนี่ยไปเพราะเขาเปิดไฟเลี้ยวขอทางอ
4: ่
5: ะ
4: ใช่
5: ก็จบแล้วอ่ะ
3: แล้วในรถมีคนป่วยไง
5: เออ
3: ข้าใจใหม่อ่ะ
4: คือตอนเนี้ยแค่มองจากคลิปที่ของไรเดอร์อ่ะคือคุณตาเขาก็เปิดไฟเลี้ยวมาตลอดนะ
5: ใช่ขอทางถ
3: ้
5: าไรเดอร์อ่ะรถชะลอความเร็วลงอ่ะก็จบไงก็ให้เขาไปก่อน
4: ซึ่งตามหลักกฎหมายอ่ะ
5: ก็ต้องเป็นอย่างนั้น
4: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นไง
5: จริงก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็คือขอไปตามหลักเนาะแต่ว่าคนเราอ่ะพอเห็นคนเปิดไฟเลี้ยวเราพูด
3: ไม่ได้เลยโลกเป็นโลกเลยพอเห็นไฟเลี้ยวพูดต้องรีบ
5: เราจะแบบ
3: พอฉันเราเคยลองแล้วแถวบ้านฉัน
5: คืออยากถ้าอยากให้
3: เราขับอยู่เราขับมาชะลออยู่ฉันลองเลยนะในรถข้างๆฟิล์มใสฉันลองดูขับรถอยู่ฉันเห็นเลยฉันมองทะลุไปดูโทรศัพท์ฉันก็ลองขับไปข้าง
5: ๆเปิดไฟเลี้ยววะ
3: เราเปิดไฟตอนแรกก็ขับไปข้างๆอยู่มันก็ยังขับช้าอยู่แต่พอเปิดไฟเลี้ยวโอ้โหเหยียบ
5: เร่งเลยจริง
3: ฉันแล้วฉันก็เลยว่านี่แหละเป็นแบบสักแป๊บนึงพอฉันขับไปใกล้ๆปุ๊บขับช้าฉันก็เริ่มเปิดไฟปกติสักแป๊บนึงฉันไม่เปิดไฟเว้ยฉันหักเลี้ยวเข้าไปเลยนี่เธอมันเป็นอย่างจริงมันถ้าเธออยากจะให้ใครข้างหน้าขับรถเร็วนะใช้มิทิกเปิดไฟเลี้ยวเปิดเลยถ้ามันทนมันเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วพอมันเห็นไฟเลี้ยวปุ๊บมันจะเร่งมันจะเร่งความเร็วเธอนั้นเป็นทิกเลย
5: จริงถ้าอยากให้รถข้างหลังไปเร็วต้องเปิดไฟเลี้ยวเขาพุ่งหน้าเลย
3: พุ่งเลยเหมือนกับว่าเรากำลังจะออกจากซอยอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเปิดไฟขอทางอะไรเงี้ยมันจะรีบเหยียบแต่ถ้าเราไม่เปิดไฟปุ๊บมันจะอยากขับ
5: ไปช้าๆไปช้าๆได้เออ
3: แล้วฉันพูดเลยฉันน่ะมีปัญหาเรื่องนึงฉันอยากถามพี่ๆมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่าพี่ๆที่คนฟังที่ฟังอยู่คุณพี่เป็นอะไรหรอเวลาขับมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วตัวเองผิดอ่ะพี่ๆจะต้องทำอย่างเงี้ยสายหัวพี่เป็นโรคอะไรเปล่า เราเลยอยากรู้ว่าพี่แซงมาพี่ผิดคือพี่เราขับของเรามาปกติรถมันติดมันก็ต้องขับมาเรื่อยๆคันหน้าไปเราก็ต้องไปตามคันหน้าแต่คุณพี่มาจากไหนไม่รู้คุณพี่เลี้ยวปาดหน้ารถเราโดยที่คุณพี่ไม่ได้ขอเปิดไฟอะไรเลยแล้วคุณพี่ทำอย่างเงี้ยแล้วฉันเสียงในหูฉันต้องมีคำนี้ได้เลยมันต้องมีเสียงนี้คุณพี่ใส่หัวเพื่อแล้วบางครั้งนะขับชนหูช้างรถเราจอดขอโทษสิมึงใส่หัวทำไม
5: หูช้างเธอขวางเขา
3: หรอ
5: หูช้างเธอขวางเขาเข้าใจไหม
3: แล้วตอนมาแกมมี่เนี่ยหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือเลนเขามีเลนปกติเราก็อยู่เลนของเรามอเตอร์ไซค์คุณพี่ค่ะข้ามเขตเส้นออกมาคือเลยค่ะบีบแต่เตือนมองหน้าเอ้า
5: เลนพิเศษเลนพิเศษ
3: ขอโทษค่ะถ้าไม่ให้บีบแต่ปืนคือให้ขับชนเลยเหรอคะหรือยังไงเลยแค่อยากรู้ว่าพี่เป็นไรพี่ต้องใส่หัวเลยอยากรู้แค่นี้เอง
4: นี่ไงสมโจรเขาเลยบอกมา
3: บอกว่าม
4: อเตอร์ไซค์มันน่ากลัวกลัวกลัวกลัวอายกลัวกลัวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวสมโจรบอก
5: อยู่ไม่ไหวแล้วว่า
3: หรือว่าดูกล้องอย่างงี้มั้ยเอาไปเจเนเรตอย่างงี้มั
4: ้ยเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงนะจ๊ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวณเดชน์กันจ้า
8: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม by Tech
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
10: อีไอเร
9: พอดีอย่างที่คิดเร
10: อีไอเร
9: ลงตัวอย่างที่คิดเร
10: อีไอเร
9: พิเศษอย่างที่คิดเร
10: ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
11: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
12: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
9: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาล
10: เร
9: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
10: RE-I-RE
9: พอดีอย่างที่คิดเร
10: RE-I-RE
9: ลงตัวอย่างที่คิดเร
10: RE-I-RE
9: พิเศษอย่างที่คิดเรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
4: เอาล่ะก่อนจะไปอัปเดตข่าวกันต่อนะครับจะบอกว่าตอนนี้จะซื้ออะไรแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องวางแผนกันมากขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วพอดีกับช่วงที่มีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสแบบนี้ใครกำลังเล็งของเข้าบ้านอยู่มีข่าวดีมาบอกนะจ๊ะเพราะตอนนี้จ้ะ Index Living Mall ครับจัดงาน Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกครั้งใหญ่ในรอบปีลดสูงสุดถึง 70% แบบครบทั้งบ้านเลยทุกสาขาทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนของในบ้านและของแต่งบ้านตั้งแต่โซฟาเตียงที่นอนโต๊ะตู้ไปจนถึงสินค้าอีกหลากหลายรายการสำหรับคนรักบ้านนะจ๊ะบอกเลยว่างานนี้เนี่ยน่าแวะไปดูมากๆนะนอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าในราคาพิเศษแล้วยังช่วยเซฟงบได้มากขึ้นอีกด้วยใครกำลังแต่งบ้านหรือมองหาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่อยู่เป็นจังหวะที่ดีเลยนะจ๊ะเพราะงานเคลียร์สต็อกครั้งใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะมีใครแต่งบ้านอยู่เปล่ารีบไปเลยนะใครมีลิสต์ของที่อยากได้อยู่แล้วงานนี้น่าจะตอบโจทย์ยิ่งไปเร็วก็มีโอกาสเจอของถูกใจในราคาพิเศษกับงาน Index Clearance Sale ลดสูงสุด 70% ตั้งแต่วันนี้ถึง3สิงหาคมที่ Index Living Mall ทั้ง35สาขาทั่วประเทศนะจ๊ะ
3: นะคะอ่ะมาถึงเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์กันบ้างดีกว่า
4: เอาจริงๆเธอการเจอดาราศิลปินแล้วก็การอัพคลิปลงโซเชียลเนี่ยบางทีมันก็เป็นดาบสองคมนะ
5: ใช่คือตอนนี้เขากำลังแบบว่าเรียกร้องให้แบบว่าเหมือนไรเดอร์ที่ทำโซเชียลอ่ะงดถ่ายรูปบ้านของแบบของล
3: ู
5: กค้าทุกคนไม่ใช่แค่ดาราอย่างเดียวหรอก
4: คือพอหลังๆอ่ะไรเดอร์อ่ะเขาก็จะชอบทำคอนเทนต
5: ์ใช่ไม่ผิดหรอกแต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นส่วนตัวของคนเหล่านั้นด้วยนึกออกป่ะ
4: ไม่ใช่แต่ศิลปินนะ
5: ทุกคน
4: คนทั่วไปด้วยนะ
3: บางทีขับไปส่งถึงหน้าบ้านอ่ะ
5: ไม่ได้เบอร์แบบ
3: บ้านเลขที่สถานที่
5: อะไรอย่างเงี้ยมันก็อันตราย
3: อย่างเหตุการณ์เนี้ยคือมันเป็นเรื่องราวที่ไรเดอร์คนนึงอ่ะเหมือนมีกล้อง
5: เขาก็ทำคอนเทนต์นั่นแหละ
3: แล้วทำคอนเทนต์แต่ไม่ได้บอกนะเดทก่อนนะเดทเขาไม่รู้ตัวเสร็จแล้วลงคลิปตั้งแต่ต้นรับจนต้นเลยจนถึงบ้านเขาเลย
4: ก็เขาเห็นเส้นทางเลยว่าบ้านอดีตไปยังไง
3: จนผู้จัดการเขาบอกว่าไอ้ผู้จัดการส่วนตัวบอกรบกวนลบคลิปนี้หน่อยนะคะพอดีน้องนัดเดทอ่ะไม่ได้ทราบว่ามีการบันทึกวิดีโอตลอดเส้นทางและเส้นทางที่บันทึกเห็นเนี่ยจนถึงบ้านน้องเลยดูไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยเท่าไหร่โอกาสหน้าถ้าเจอน้องอีกจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเล็กๆน้อยๆบอกน้องก่อนได้นะคะแต่คลิปนี้น้องไม่รู้ตัวและเห็นเส้นทางกลับบ้านตลอดเส้นทางเลยค่ะพี่รบกวนน้องลบให้หน่อยนะคะขอบคุณที่รักณเดชนะคะ
5: คลิปนี้คนดูเยอะมากแล้วก็มีคนแชร์ไปเยอะแต่ว่าเจ้าตัวเขาก็ยอมลบคลิปให้นะคะแต่ทีนี้มันก็จะมีแบบคนที่เอาคอนเทนต์อะไปดาวน์โหลดคลิปใช่ไหมแล้วก็ไปโพสต์ต่ออันนี้ก็ยาก
3: มันเป็นดิจิต
5: อ
3: ลคลิปนะ
5: คลิปมัน
3: แล้วคราวนี้ต่อไปเนี้ยคือคนอื่นที่แบบว่าชื่นชมณเดชอะรักณเดชจะขอถ่ายรูปเนี้ยคราวนี้เด็กก็ต้องระมัดระวังแล้วเพราะปกติเราเห็นนะเด็กทั่วถนนเลยแถวเนี้ย
5: เขาก็จะอยู่ในเมืองนี่แหละ
4: คือเอาจริงนะเด็กอ่ะเป็นคนที่ง่ายมากนะ
5: ง่ายมาก
4: จริงแต่พอบางเรื่องอ่ะมันล้ำเส้นไปนิดนึง
3: พอมันง่ายเกินไปอ่ะพอเขาเฟรนลี่มากเกินไปอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็ได้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดเธอไม่ว่าจะลงคิดหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะเราต้องคิดให้ดีๆถี่ถ้วนเลยว่าอันนี้เหมาะสมไหมอันนี้ลงได้หรือเปล่าอันนี้เป็นยังไงบ้างเพราะไม่อย่างนั้นผลกระทบอะมันเป็นระยะยาวแล้วพอทัวร์ไปลงหรือคนไปว่าเราอะเราเครียดนะเธอจริงทุกคนเครียดหมดแหละสำหรับฉันรู้สึกว่าแค่ใครมาว่าเราคนสองคนที่เราไม่รู้จักอ่ะเรายังเครียดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราจะทำอะไรอ่ะระมัดระวังดูแล้วดูอีกดูอีกดูแล้ว
4: เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งเขาเฟรนลี่มันควรจะต้องยิ่งเกรงใจกันสิถูกไหมเธอ
3: ถูกต้องอันนี้ก็เรื่องจริงเลยนะบางคนพอเห็นเขาเฟรนลี่คนเขาง่ายเอาใหญ่เลย มันไม่ได้เธอยิ่งเขาเฟรนลี่ยิ่งเขาง่ายกว่าเราอ่ะหมายถึงว่าเขาแฮปปี้กับเราอ่ะเรายิ่งต้องเกรงใจเขาเลย
4: แต่เอาจริงพี่อ่านน่ารักนะ
3: ใช้คำชอบสอน
4: พี่อ่านพูดดีมาก
3: ไม่มีคำหยาบหลุดออกมาเลยเนี่ย
5: แต่หลายคนก็ชื่นชม
4: แต่พี่อ่านน่ารักอยู่แล้วเธอ
3: พี่อ่านเป็นคนน่ารักอยู่แล้ว
4: เจอพี่อ่านทุกครั้งพี่อ่านน่ารักทุกครั้ง
3: เพราะฉะนั้นเวลาใครน่ารักกับเราเราก็น่ารักตอบคุณผู้ชมง่ายนิดเดียวเองเรื่องแค่นี้คือแบบเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นบทเรียนพี่ไรเดอร์คนนี้แล้วกัน
4: ใช่นะครับ
3: คือคอนเทนต์มันทำได้เธอแต่มันต้องทำแล้วมันต้องดูสิทธิส่วนบุคคลด้วย
4: จริง
3: จริงอันนี้คือง่ายเลยง่ายนิดเดียวเลยเธอแค่นี้ใจเขาใจเรา
4: คุณฟังส่งมา
3: บอกว่าม
4: ีกล้องแบบนี้น่ากลัวนะครับ
5: ทำไมอ่ะ
4: ผมล้วงกระเป๋าคนขับไม่ได้เลย
3: ก็ฉันดูคอนเทนต์ไง
4: ส่งจอย
3: เธอ
4: หยุดขโมยของคนอื่น
3: เธอไม่ใช่ล้วงคนขับนะบางคอนเทนต์ไรเดอร์เขาขับอ่ะคนขับผู้โดยสารปกตินั่งปกติสักแป๊บมือไปงวงลูกบองหลาเขา
4: อ๋อฉันเห็นฉันเห็นคลิป
3: แต่โอเคนะก็คือพี่ไรเดอร์น่ารักคือเบลอหน้าให
5: ้เคยทำแบบนี้ไหม
3: ฉันไม่กล้าทำเลยเธอถ้าฉันจะทำอ่ะฉันพูดตรงๆนะคุณพี่คุณพี่จ๋า
5: เคยทำไหม
3: ไม่กล้าทำในเมืองไทย
4: ของบุโกะอ่ะเขาใช้วิธีคุณพี่มีบัตรเครดิตใช้ยัง
3: เออไม่ฉันเป็นอย่างนี้เลยคุณพี
5: ่ไรเดอร์นี่การไรเดอร์ชุน
3: อะไรครับอะไร
5: อะไรครับอะไรครับ
3: ฉันก็คุณพี่คุณพี
5: ่อะไรครับ
3: คุณพี่เขาเฮ้ยทำไมครับเบรกแรงหรือว่าอะไรผมคุณพี่อะไรครับรีแลกซ์คุณพี่รีแลกซ์หน่อยนะคุณพี่เก่งไปหมดแล
5: ้
3: ว
5: ระวังเดี๋ยวเจอแบบไรเดอร์คนนี้นะ
3: ไรเดอร์ฉุนโดนลูก
4: แก้แต่หลังๆอ่ะเราไม่รู้ว่าคลิป
3: สาวหมัดใส
4: ่ไม่รู้คลิปคอนเทนต์หรือเปล่าเนาะที่เขาทำคลิปกันออกมาเนาะบุ๊กโกะเนาะแก้แต่ไรเดอร์บางคนอ่ะล้อล่อนะแล้วฉันน่ะอยากรู้ว่าเขาใส่หมวกกันน็อกอยู่อ่ะแล้วอีกคนลวงอ่ะรู้ได้ไงว่าเขาหน้าตาดี
3: ใน
4: หรือเขาไม่แคร์
5: ในรูปโปรไฟล์ไง
4: รูปโปรไฟล์อ๋อว่า
5: ในรูปโปรไฟล์มีไง
3: และล่าสุดฉันเรียกบริการสาธารณะที่อเมริกามึงหล่อแบบตกใจเป็นดาราได้เลยอ่ะ
5: หล่อเลย
3: ฉันเลยบอกขึ้นไปปุ๊บแบบฉันเลยบอกใครปะ5 star review for you
4: โอ้ my god
3: ฉันพูดอย่างนี้เลย
5: แล้วเขาว่าไง
3: thank you แล้วกูก็แบบกลัวตอนแรกอ่ะจะไปนั่งหน้าเข้าใจปะปกติชอบความสบายต้องนั่งหน้าไม่นั่งเลยข้างหน้าเพราะว่ากลัวตัวเองแบบ
5: เดี๋ยวจะไปทำอะไร
3: เขาแต่งตัวโปก็เลยกลัวแบบว่ากลัวเขาคิดว่าเห็นอะไรใช่ไหมฉันก็เลยไปนั่งด้านหลังแล้วหน้าดูกระจกเลยแล้วส่งแต่งกันตลอดเวลาแล้วพอลงเสร็จแล้วลงไปไม่เขาไปยืนไม่บายนะครับจนเขาบอกว่าจะไปแล้วจะไปจะไปแล้ว
4: ซึ่งเขาว่าคิดนะ
3: เขาคิด
4: จะเลี้ยวเข้าเมนเทลจะเลี้ยวเข้าเมนเทลเฮลท์ฮอสพิทอลนะ
5: เขาคิดว่าวันนี้เจอผู้โดยสารไม่ปกติ
4: ใช่
3: แต่ฉันให้เขาไฟสตาร์รีวิวเลย
5: ไฟสตาร์รีวิว
3: และบวกทอทหารให้เขาด้วยเข้าใจมา
4: ชอบมากไฟสตาร์รีวิวเหมือนชื่อค่ายหนังแต่ก่อน
3: ไฟสตาร์รีวิวเลยให้5ดาวเลยบอกเนี้ย
5: หล่อประมาณไหน
3: หล่อมากเลยอยู่ในโทรศัพท์ปะวะ
4: แบรดพิตได้ไหมแบรดพิต
5: หล่อประมาณไหนฉันอยากรู
3: ้ผู้ชายขาวแต่ผมไม่ได้ผม
5: เป็นฝรั่งไหมครับหรือเป็นลาติน
3: ฉันถามเขาว่าเขาแบบว่าบอลเฮียไหมที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนชิคาโกเลยแล้วฉันก็แบบคือความที่เราเรียกรถคันใหญ่เพราะเรานั่ง6คนเขาใจป่ะมันก็ต้องแพงเท่าหนึ่งคือมันต้องจ่ายแพงเพราะเราเรียกคันใหญ่แล้วไม่เรียกแบบ4คนนั่งอะไรอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: เป็นฟิลเรียกรถ SUV บ้านเราอ่ะ
3: แต่บ้านเขาบอก SUV คือคันใหญ่เลยแล้วพอเรียกเสร็จปุ๊บบอกหุยมึงหล่อจริงอ่ะฉันบอกโอ๊ยแค่ในรูปเปล่าพอขึ้นรถเท่านั้นล่ะโอ้โหใช่เลยอ่ะแล้วฉันก็สังเกตเขาพี่สังเกตการพูดการขับรถเขากลิ่นหอมฉันก็พูดแบบ smell good in your car smell good
4: ซึ่งบุโกะถามว่า born here หรือเปล่าเขาตอบว่าอะไรหรือเปล่า
5: บอกว่าอะไร
4: born this way I'm beautiful of my way cause God make no mistake
3: ถ้าเขาพูด born this way นะยิ่งง่ายต่อเราเลยเราไม่โดนชกแน่นอนเราสามารถที่จะแลกแบบ
4: I'm gonna ride back baby
3: by the side of it จะได้แลกแอปได้เลย
5: ถ้าทางไม่อยากอยู่ไทยนะตรงนี้อยากไปชิคาโกอีกแล้ว
3: ขอทำงานก่อน
5: อ๋อโอเค
4: นะค่ะ
3: เดี๋ยวสิงหาว่ากัน
4: นี่เธอ
5: เหรอ
4: เธอฟังนะ
3: ว่าไง
5: ยังไง
4: มีใครอ้วนไหมตอนนี
3: ้ฉัน
5: ไอ้นี่
3: แล้วฉันอ้วกอ่ะเพราะว่าฉันเพราะว่าเวลาไปเมืองนอกฉันจะบอกว่าฉันอ้วกเพราะว่าเกิดฉันบอกว่าแผ่ผอมแห้งฝรั่งจะไม่ชอบ
4: ใช่ไหม
5: อ้วก
4: ตอนนี้พวกเรารอดทุกคนนะ
3: รอด
4: ทุกคนนะล่าสุดเธอเจอโจรคนหนึ่งเอาคัตเตอร์ไปแทงผู้หญิงชาวต่างชาติ
5: น่ากลัว
4: เพราะอะไรรู้ป่ะ
3: เพราะว่า
4: เก็บกด
3: เพราะว่า
4: ไม่ชอบคนอ้วน
3: ฮะและ
5: ไอ้ตัวคนแทงอ่ะอ้วนด้วยนะ
4: ก็ใช่ไง
3: เธอเห็นหน้ายัง
4: อีตัวคนทางอ้วนมากเนี่ย
5: น่ากลัวมาก
4: วิ่งจะไม่ไหวอยู่แล้วนี่เกิดเหตุขึ้นเมื่อวานนะคะเวลาประมาณ 11:30 นแถวทุ่งมหาเมฆเธอตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะมีคนร้ายรูปร่างอ้วนสูงใหญ่ใช้มีดคัตเตอร์ทำร้ายหญิงชาวต่างชาติบาดเจ็บตำรวจมาพร้อมชุดปฏิบัติการเลยเธอมาอย่างที่เกิดเหตุแล้วก็ออกตามตัวค้นหาตัวคนร้ายด้วย CCTVไปเจอเธอนำกำลังเข้าประชิดตัวพบของกลางเป็นมีดคัตเตอร
3: ์
4: ที่มีความยาวของใบมีดและด้าม9นิ้ว1เล่มบุโก
3: เท่าไหร่นะ
4: 9นิ้ว
3: 1นะ
5: คัตเตอร์คัตเตอร
3: ์1เล่มใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช
5: ่
3: ด
5: ี
3: นะ
5: ที
3: ่สับคำลำหลังคือเป็น1เล่
5: ม
3: ถ้า9นิ้ว1นี่เครียดนะ
4: เกลียด
5: คือเหตุการณ์อะอยู่ที่ปากซอยสีลม5ใจกลางเมืองเลยอะทุกคนแล้วก็แบบคือตอนแรกมันมีข่าวเตือนมาสักพักแล้วนะว่าแบบระวังนะคนสติไม่ดีที่จะเอาคัตเตอร์มาฟันคนอื่น
3: เออตอนแรกฉันก็ดูว่าเขาพูดเล่นฉันดูว่าเขาเคยพูดเล่นตอนแรก
5: เออบางคนก็เจอ
3: เพราะที่ฉันเพราะ
5: สถานีรถไฟฟ้า
3: เพราะว่าเอาตรงๆส่วนมากกระเทยที่ฉันรู้จักอะคือนางชอบลงอะไรเล่นๆอย่างนี้สรุปว่าเรื่องจริงว่ะ
4: แกฟังนะเหตุผลของคนร้ายบอกว่าอะไรรู้ไหม
3: บอกว่า
4: ผมไม่ชอบผู้หญิงอ้วนเพราะผมอะน้ำหนัก120ผมอยากอ้วนคนเดียวพ
5: อเหตุผลอยากอ้วนคนเดียวไม่ปกติไง
3: ปสค่ะ
5: เออ
3: ปสลูกหนูปสค่ะ
4: ผมต้องการให้ผมอ้วนคนเดียวพอไม่ชอบผู้หญิงอ้วนคนอื่นนี
5: ่เนี่ยบางทีก็จะแบบอยู่เส้นแบบสีลมสุขุมวิทอะไรประมาณเนี้ยเพราะคนเคยเตือนบอกว่าเดินเดินอยู่ระมัดระวังด้วยมันจะมีแบบคนสติไม่ดีเอาคัตเตอร์มากรีดมาแทงคนอื่นเขาอะไรประมาณนี
4: ้
5: นะคะเนี่ยแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยก็คือเป็นชาวเวียดนามนะคะก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ตอนนี้ออกมาตำรวจก็มาสอบปากคำต่อนะคะก็มายืนยันตัวผู้ต้องหาแล้วก็เจ้าตัวบอกว่าจะดำเนินคดีถึงที่สุดนะคะก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยที่จับกลุ่มตัวอย่างรวดเร็วมากๆ
3: เขาก็ไม่ไหวเขาเดินไม่ไหวก็ต้องจับได้เร็วแหละ
5: อ
3: ะไรอ่ะ9นิ้วนี่คุ้นๆเลยค่ะพี่คัตเตอร์ลูก
4: คัตเตอร์นะวินนี่จ่าคัตเตอร์นะลูก
5: ทางจิตหรือไม่ก็ต้องแบบเกี่ยวกับยาเสพติดนะ
3: เหมียวแคทบอกตอนแรกไม่คิดอะไรเลยค่ะพอบุ๊กพูดนี่แหละคิดเลย
4: ใช
3: ่เธอรู้ป่ะเหมียวแคทมาเมนชั่นทุกอันฉันทนไม่ไหวฉันฟอลโล่กลับเลยว่าชีวิตทำอะไรฉันไม่ไหวจริงๆ
4: เธอชีเหมียวแคทชีมีลูกนะ
3: แล้วนั่งอยู่อลาสก้า
4: ใช่นั่งอยู่อลาสก้า
3: ฉันไปอเมริกาฉันอยู่ที่นั้นแล้วฉันถามว่าขอโทษนะตรงเนี้ยไปอลาสก้ากี่ชั่วโมง
5: อยากไปหาเลยเหรอ
3: ใช่ป่ะป่ะไกลมากพี่บุ๊กอยู่ตรงเนี้ยไกลมากหลายชั่วโมงมากบอกเออฉันอยากไปดูหน้าเหยื่อคนเนี้ยว่าเขาเป็นยังไงเพราะฉันเคยเข้าไปเมนแล้วว่าฉันเคยเป็นเมนแล้วไปว่าตอนเนี้ยฉันอยู่ที่นี่ฉันอยู่ที่ชิคาโกบ้างฉันอยู่ที่เนี่ยเธอบินมาดูหน้าฉันไหมไม่เห็นเลยเพราะเธอฉันไม่ว่าจะไปโซเชียลไหน
5: ไป
3: เธอเข้าไปพี่จนฉันทนไม่ไหวอ่ะฉันต้องเข้าไปฟอลโล่นางกลับจริงๆว่าชีวิตนางทำอะไรวะ
5: เสพติดโซเชียลหรออยู่กับโซเชียลทั้งวันเนี้ยหรอ
4: จริงเหมียวแคทมา
3: ผัวยังไงผัวไม่ได้
4: เหมียวแคทมาทุกมาทุกเมนมาทุกรูปของฉันมาทุกโพส
3: เวลาทำอาหารปกติแล้วสาวไทยใน USA เลยเขาจะมีการถ้าติดโซเชียลขนาดนี้ต้องทำวิดีโ
5: อ
3: ต้องทำชีวิตเพื่อให้ได้เงินใน Facebook เพื่อให้ได้เงินใน TikTok
4: ไม่ต้องอัปเดตเหมือนคนนั้นไงเพื่อนข้างบ้าน
3: หรือมันก็ต้องมีกล่องแต่งสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยหรือมันก็ต้องเป็นแบบพี่แคทที่ทำอาหารอะไรเง
4: ี้
3: ยเธอเอาสิเหมียวแคทเธอทำชีวิตว่าเธอชอบ ไปยุ่งเรื่องดาราไปอัปเดตว่าวันนี้ฉันมาเมนแล้วเดี๋ยวเธอทำอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันจะบอกเธอเปิดวิทยุ 94 FM นะเธอเปิดแล้วเธอฟังพวกเราแก้ข่าวกระป๋อง
1: เอ
3: าละโมงละถึง
5: เวลาไปทุกที่
1: เธอฟังนะยายกิมจิบอกว่าใน IG มีกลุ่มกัน 4-5 คนก็คือเป็นกลุ่มคนฟังหัวหอยกระป๋องนั่นแหละ
5: เออ
1: ยายเหมียวแคทส่งคลิปทั้งวัน
3: เออเข้าใจปะเนี่ยฉันเลยรู้ว่านางดูแลผัวยังไงดูแลผู้ลูกยังไงไปรับลูกกี่โมงคือมีเวลามาดูโซเชียลตอนแล้วเวลาบางทีมันห่างกัน12ชั่วโมงไม่นอนหรอ
1: เลิศเนาะ
5: บอกว่ายายเหมียวเหมียวถ่ายกวางถ่ายนั่นถ่ายนี้ลงกลุ่มทั้งวัน
1: ทั้งวัน
3: เพราะกวางมูชไงเธอมันจะออกมาอลาสก้ามันจะวิ่งออกมาริมถนน
5: เนี่ยอลาสก้าอยากไปเนาะ
3: เออฉันก็ยังไม่เคยไป
5: เออยังไม่เคยไปเลยอ่ะ
1: จริงอยากไปนั่งหมาลักเลื่อนอ่ะเธอ
3: เข้าใจปะแล้วเยเซเลบานมีอย่างเดียวเลยคือตอนเช้าวันนี้ส่งข้อความมาวันนี้วันเกิดน้
5: อง
3: อวยพรหน่อยท่านก็อวยพรขอ
1: วันนี้วันเกิดเซเลบาน
3: เออเซเลบาน
5: เนี่ยหรอ
3: ฉันก็เลยบอกว่า
1: ทุกคนวันนี้วันเกิดเซเลบานนะส่งข้อความมาอวยพรชีหน่อย
3: เออนี่
1: เซเลบาน HR ไง
5: แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะ
3: ฉันก็ส่งข้อความไปบอกว่าตอนเช้าฉันกินข้าวอยู่นะฉันกินฉันปรับวิธีการกินใหม่ฉันก็ต้องกินข้าวเช้าทุกวันพอฉันกินข้าวส่งมาวันนี้วันเกิดน้องอวยพรฉันก็ขอให้งานการดีนะนุชปะปองป้าเลี้ยงนวดหน่อยสิบอกฉันฮะบอกฉันว่าเลี้ยงนวดหน่อยสิ
1: ก็พาไปร้านต้นหอมไงหมายถึงนวดแบบนั้นร้านต้นหอม
3: มาชัดเจนเลยนวดน้ำมันฉันเลยบอกว่าเธอจะพาฉันไปหล่อเธอบอกไงป่ะไม่หนูเจต้องเลี้ยงหนูสิวันนี้มันเกิดหนูหรือว่าเอางี้แล้วกันก่อนที่เจจะพาไปเลี้ยงหนูมีรูปอะไรส่งมาให้เจดูไหมตอนเช้าเจชื่นใจหัวเราะกูเราเงียบเลยโอ้โหที่ตรงนี
1: ้เอาล่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์บาร์ด้วยนะจ๊ะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้เป็นนานๆ
5: ใช่แล้วก็ไปอุดหนุนดาด้าพาช็อปทุกวันนะ
1: เออเซเลบาร์ดนะ
5: เสียตังตลอดเลยนะ
1: เออ
3: ไงซื้อนู่นซื้อนี่ซื้ออะไรเข้าใจปะล่ะ
1: นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงก่อนจ้า
3: อายุ32ไม่น่า
1: ไม่จริง
5: ไม่จริงอายุเยอะกว่านี้ไอ้บา
3: ทบาทอายุนางก็ไม่ต่างจากฉันหรอกแหมเธออ่ะเบรกก่อนกลับมาค
14: ่
3: ะ
14: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
16: ยังไงอ่ะ
15: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้น

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมา Index Living More ทีไรอ่ะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: มาเราต้องขอบคุณหรือยังอ่ะ
4: ยัง
3: อุ๊ยก็เราสนุกเลย
5: เหลืออีก3นาที
3: เอางี้ละกันง่ายๆเลยเธอเวลาเธอไปไหนเธอจะมองแค่ลุงคนนี้แก่ป้าคนนี้แก่แต่งตัวธรรมดาอะไรไม่ได้นะวันดีคืนดีเราไปเจออะไรแบบนี้อาจจะเป็นพ่อแม่คนลงคนรวยหรือว่าเราอาจจะได้ผัวจากการมีน้ำใจก็ได้นะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นว่าไงรู้ไหม
5: ผู้หญิงคนนึง
3: เป็นคุณยายอายุประมาณ80บวกนั่งเก้าอี้ตรงข้ามยามถ่ายภาษาใต้นุ้ยนุ้ยคือแปลว่าน้องหนุ่ยร้องไงเออ
5: ร้องพัดลุง
3: ร้องพัดลุงไก่ย้ายเออหนุ่ยร้องพัดลุงไก่ย้ายก็เริ่มเอะใจหยิบตั๋วมาดูอีกทียายนอนเตียงบนหรอคะใช่ลูกตั๋วข้างล่างหมดยายอยากเปลี่ยนได้ไหมล่ะคะยายดีใจมากเพราะว่าไม่เคยนอนเตียงบนกลัวยายจะตกลงมาตอนเข้าห้องน้ำเหมือนกัน
5: ผู้หญิงคนนี้เขาก็เห็นโอ้ยยายงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวหนูยอมเปลี่ยนให้
3: เดี๋ยวหนูเปลี่ยนให้ยายยายนอนรางเลย
5: เนี่ยยายก็บอกอังนี้เดี๋ยวยายขอจ่ายส่วนต่างละกันอะไรประมาณนี้บอกว่าไม่งั้นน่ะยายไม่สบายใจอะไรประมาณนี้แต่แบบผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยยอมให้เปลี่ยนประมาณนี้เสร็จแล้วก็คุยชีวิตไปๆมาๆก็คือมันยาวอะเนาะมากรุงเทพอะอะไรประมาณนี้ก็เลื่อยเลยตั้งแต่กรุงเทพมาเรื่อยๆก็คุยเรื่องราวชีวิตอะไรประมาณนี้คุยกันยังถึงเรื่องลูกลูกชายยายอะเป็นคนโสดนะหน้าตาดี
3: หล่อด้วย
5: หล่อหนูแต่งงานหรือยังอ่ะหนูเกิดปีไหนนี่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็คุยกันไปเรื่อยๆยายก็เปิดรูปลูกชายให้ดู
3: แล้วลูกชายหล่อไหม
5: นี่ลูกชายยายอ่ะมีวินัยทางการเงินมากเลยนะ บุหรี่ก็ไม่สูบเหล้าก็ไม่ดื่มเออเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับมาที่บ้านนะมาจัดการที่ดินอะไรประมาณนี้ตอนนี้เขาเป็นข้าราชการเรียนจบโทท่องเที่ยวมา
3: ว้าว
5: เนี่ยเขายังแบบก็ไม่ได้อยากมีครอบครัวเนาะอะไรประมาณนี้ยายก็บอกว่าเอางี้หนูเอาไหมยายเสนอ
4: เออลดว่ะ
5: เอาไหมหนูเอาไหมยายบอกหนูเอาไหมประมาณนี้เออแล้วยายบอกหนูไม่อยากมีคู่จริงๆหร
3: อ
5: เคยดูหมอไหมจริงๆเนี่ยคู่เราอาจจะกำลังมาก็ได้นะหนู
3: เออ
5: เออเสนอลูกชายให้เลย
4: เช้าตู่ถึงผัดลุงฉันยกมือไหว้ลายายยายบอกคิดดูดีๆอีกทีนะยายคิดแล้วยายว่าน่าจะไปด้วยกันได
3: ้
4: เออ
3: พร้อมยื่นมือถือให้คุยกับลูกสาวอีกคนลูกสาวแกกล่าวขอบคุณที่สละที่นั่งให้แม่นี่ยายกำลังจะให้รถมารับไปโอนที่แล้วนะ
4: เออ
3: ลูกสาวพูดนะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะกลับกรุงเทพเลยมีทริปไปต่อเอาไงดีหรือตามยายไปสำนักงานที่ดินก่อนผู้หญิงบอก
6: บุกวางยาพี่อ่องอีกแล้วนะลูกบุกวางยาพี่อ่องนะคะไม่พี่อ่องไม่ยอมเปิดนะคะ
3: ขอโทษจริงๆขอโทษต่อคือว่าจะตามไปสำนักงานที่ดินก่อนเรื่องลูกชายยายไม่เป็นไรตามไปที่นี่แหละดูว่าอนาคตเป็นยังไงบ้าง
6: เออ
5: ชาวเน็ตก็เลยอยากติดตามไงว่าแบบ
3: EP 2มีมั้ย
5: เออ EP 2เป็นยังไงบ้าง
6: มี EP 2มีอัปเดตจากยายอย่างเดียวคือสติ๊กเกอร์กระเช้าดอกไม้ส้มสวัสดีวันพฤหัสการเงินมั่งคั่งการงานมั่งคงนับตักนี้และตลอดไป
5: น่ารักนะ
6: ส่วนอัปเดตด้านอื่นมีแบบนี้นะ
5: ยังไงบ้าง
6: ช่างภาพเวดดิ้งช่างภาพสารคดีประมาณ4คนประสงค์ถ่ายภาพงานแต่งให้พร้อมประสานสถานที่จัดงาน มีสวนปาล์มที่ลำทับกระบี่ประสงค์ให้พื้นที่จัดงาน70ไร
3: ่
6: มีบูธชายเย็นวัดโหนดนครซี และร้านพร้อมพัดลุงเลี้ยงตลอดงาน มีทีมงานสมัครกวนหัวเหนียวและนึ่งเหนียวแล้ว 4-5 คนทีมหมอดูฤกษ์ยามหมอพิธีฟันธงแล้ว9เดือนมีวันดีญาติฝ่ายหญิงเริ่มทยอย

0: ชุดผ้าไหมผ้าพื้นเมือง
1: เ
0: ออผ้าพื้นเมืองผ้าไหมปีกผีเสื้อกระโปรงหางปลาแล้วคนทั้งประเทศดูแล้วล่าสุดไกลไปถึงมาเลย์ญี่ปุ่นฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ยกเว้นลูกบ่าวใหญ่ยังไม่รู้ตัวค่ะ
2: จบการอัปเดตนะคะแค่นี้ค่ะจบกับ EP พอแล้วค่ะแยกย้ายค่ะ
0: เออ
2: เธอยายอ่ะต้องไปสืบดูนะว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายที่เป็นโสดมากๆเขาอาจจะมีคู่แล้วแต่เขาไม่บอกยายหรือเปล่า
0: ใช่
2: อาจจะเป็นแนวบุโกะแนวพี่อ่องไหม
0: ใช่ยาย
2: ก่อนนะไม่ใช่ไปถึงปุ๊บก็เป็นแบบว่าฮัลโหลเพื่อนสาวไม่ได้นะ
0: เออฮัลโหลไง
2: เอออ
1: ะยายบาสทวงของขวัญแล้วพี่อ่องพี่ด้าไหนของขวัญ น้อง
0: อ่าเดี๋ยวส่งวอลเชอร์ให้
2: เออเป็นวอลเชอร์แถวรัชดานะ
0: ใช่จ้า
1: เดี๋ยวฉันจะส่งโปรดักต์ให้เธอ1ขวดละกัน
2: เออเป็นขวดเทสแต่เล็กๆ
0: ฟังนะ
2: 0.5 ml
0: ฟังนะฟังนะดาด้าเวลาจะให้ของขวัญน่ะต้องให้แต่ไม่ต้องให้เพื่อนรีวิวไง เหมือนตอนปีใหม่งานเราปีใหม่ปีนึงแกชักของขวัญมาให้ให้เสร็จปุ๊บอุ๊ยแกขอบคุณมากนะรีวิวให้ด้วยนะขอ1คลิป มาเรียกว่าของขวัญเหรอวะ
2: ขอโทษนะคะ
0: มันเรียกว่าของขวัญเหรออ
2: ันนี้เขาเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวในนก2ตัว
0: อันนั้นเขาเรียกว่าบัตเตอร์
2: เออ
0: หนอ
2: นะเบรกก่อนเดี๋ยวสมนากลับมากับพวกเราหาอะไรอ่ะขอบคุณลูกค
0: ้
2: า
0: ใช่สิ
1: ขอบคุณก่อน
0: ขอบคุณด้วยครับอาหารสุนัขและแม่วิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีบ้านแดงมีปักตะกร้านะจ๊ะมากดสั่งได้เลยจ้าเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
2: นะคะเบรกเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมานอน
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff Whiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม By Tech
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 9:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกเอกนิตินำเสนองบปี70กำชับครม.แจงครบทุกประเด็นด้านพรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมลุยตรวจสอบทุกกระทรวงสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
5: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ
7: ยุงขยงมะแรงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
9: ้เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่1ต่อที่ประชุมสภาและขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อสักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณมีขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569รวม3วันทั้งนี้ร่างพรบ.งบประมาณนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวมีงบประมาณรายจ่ายรวม 3.78 ล้านล้านบาทด้านนัทพงษ์เผยพรรคประชาชนและฝ่ายค้านเตรียมผู้อภิปรายงบประมาณปี2570กว่า30คนยืนยันเดินหน้าตรวจสอบทุกกระทรวงรวมถึงติดตามความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport อย่างใกล้ชิดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงหลังการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.โดยระบุว่าพรรคประชาชนและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายสร้างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยวางผู้อภิปรายไว้ประมาณ30คนครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญและเชื่อว่าเป็นการอภิปรายที่มีคุณภาพพร้อมเชิญชวนประชาชนติดตามการอภิปรายงบประมาณซึ่งจะมีขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา3วันส่วนกรณีโครงการ AI Passport จะมีการติดตามเป็นพิเศษหรือไม่นั้นนายณัฐพงษ์ระบุว่าแม้รัฐบาลจะมีการปรับลดวงเงินบางส่วนในร่างงบประมาณปี2570แต่ยังมีงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทจากกองทุน DE ที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยกเลิกสัญญาเดิมและมีการเปิดประมูลใหม่หรือไม่โดยภาคประชาชนจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดทั้งในชั้นกรรมาธิการและผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและโปร่งใสมากที่สุดสำหรับกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการที่อาจเกี่ยวข้องกับงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยนั้นจะมีการอภิปรายเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นายณัฐพงษ์ระบุว่าขอให้ติดตามการอภิปรายในสภาโดยยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณของทุกกระทรวงอย่างแน่นอนนิพพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
5: สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้นอีกครั้งเมื่ออิหร่านเปิดฉากยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพทหารสหรัฐในคูเวตและบาเลนหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะกำจัดบรรดาผู้นำอิหร่านหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จต่อไปอีก30วันพร้อมเตือนว่าปฏิบัติการโจมตีใดๆจากสหรัฐต่ออิหร่านจะยิ่งซ้ำเติมให้สถานการณ์ที่เปราะบางอยู่แล้วเลวร้ายลงไปอีกส่วนเหตุแผ่นดินไหว2ระลอกครั้งรุนแรงในเวเนซุเอลาทีมกู้ภัยยังพยายามค้นหาและเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ตามซากปรักหักพังของสิ่งปลูกสร้างต่างๆอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถช่วยชีวิตแม่และลูกน้อยวัย18วันออกมาจากซากความเสียหายได้ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,450 คนแล้วส่วนผู้บาดเจ็บมีมากกว่า 3,100 คนและที่สาธารณรัฐเช็กเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการโดยอุณหภูมิพุ่งสูงทุบสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2วัดอุณหภูมิบางพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศพุ่งสูงถึง 41.1 องศาเซลเซียสอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่าเอาความสุขฝากไว้ที่เส้นชัยแต่ฝากไว้ที่ก้าวต่อไปจะดีกว่า

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเท
2: คไฮ
3: มาแล้วจ้า
4: เอามามามามามามาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2นะครับช่องแชทเราไม่เคยหยุดเลยไม่ว่าจะข่าวจะโฆษณาจะอะไรช่องแชทก็คือโอ้ my god
2: ระเบิดระเบ้อมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันมีการพูดคุยกันภายในมีการ happy birthday ยายบาสเซเลบมีการแสดงตัวของกลุ่ม4คนที่หนึ่งนะมียายเหมียวแคทด้วยว่าวันๆนึงเขาทำอะไรกัน
4: ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องมาอัปเดตเทรนด์ X ประจำวันนี้ก็หน่อยดีกว่านะครับอันดับ3ครับ Enemy with Benefit EP 9นะครับเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับซีรีส์ลันไม่ชอบ Why Enemy with Benefit จาก GBM TV นำแสดงโดยน้องแจนจริงๆและน้องกระปุกไซซีนั่นเองนะครับเข้มข้นพุ่งสูงแฟนๆแซวกันว่ามาทวงคืนซีรีส์รอมคอมคนดูขำจนขนตาไม่ได้แห้งกันทีเดียวแต่ขณะเดียวกันก็ใจหายเพราะสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะครับก็ติดตามกันได้ทุกวันอาทิตย์ 20:30 ทาง GBM 25จ้าม
2: าดูอันดับ2ของเรานะคะแน่นอนค่ะเป็นแฮชแท็กนะคะเลือกตั้งกทม. 2569ประชาชนให้ความสนใจและร่วมติดตามกันอย่างต่อเนื่องว่าใครจะได้เป็นผู้ว่ากทม.ซึ่งแน่นอนชั่วโมงแรกเราอัปเดตไปแล้วเรียบร้อยนะคะว่าอาจารย์ชาชาตินะคะได้คะแนน 144,914 คะแนนชนะเลยค่ะ
3: แล้วก็อันดับที่1นะคะก็จะเป็นTrend X ค่ะอันดับที่1#นะคะปอนภูวินคอนเสิร์ตนั่นเองก็ถือว่ากระแสแรงนะคะคอนเสิร์ตปอนภูวินสเปซโซดิซซี่คอนเสิร์ตนั่นเองค่ะดิเซ่คอนเสิร์ตนะคะซึ่งครั้งนี้ต้องบอกว่าโซเอาท์ครบ3รอบการแสดงเลยโซเอาท์ภายในเวลาอันรวดเร็วมาก
2: ปอนภูวินไปทำอะไรมาเนาะทำไมหล่อข
3: ึ้
2: น
3: เรื่อยๆ
2: ล่าสุดที่ไปแฟชั่นวีคอะที่ไปมา
3: หล่อจริง
4: หล่อมาก
2: อุ้ยสามอุ้ยเลยค่ะ
4: โทษนะโทษนะ
3: อุ้ยเยอะไปอุ้ยเยอะไป
2: คุณร้องเหมือนชนีเหมือนกัน
4: เหมือนชนี
3: อุ้ยเยอะไปเธอ
2: คล้ายๆเลยอะเหมือนเลย
4: เออนะครับอ่ะนี่คือ Trend X ประจำวันนี้นั่นเองจ้า
2: ขอบคุณทุกๆคนมากที่รอติดตามนะคะมาถึงเรื่องราวจริงๆมากดีกว่าที่ผลตรวจ DNA ตรงกับบุตรในครรภ์ของฟารีดาค่ะยืนยันนะคะรับผิดชอบ 100% นะ
3: ก็ล่าสุดอ่ะก็คือเขาไปตรวจ DNA กันใช่ไหมแล้วผลตรวจออกมาก็ 99.9 99.9
4: คือผลตรวจเขาไม่เคลม 100% อยู่แล้วมากสุดก็คือ 99.99
3: ใช่ก็แน่นอนแหละก็คือเป็นลูกของตินตินนะคะเนี่ยตินตินก็เลยออกมาโพสต์ผ่าน Instagram Story นะคะบอกว่าจุดยืนก็คือพร้อมรับผิดชอบเพื่ออนาคตของเด็กแล้วก็จะมีการหารือร่วมกับทุกฝ่ายแนวทางที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบกันอีกครั้งนึงละกันเนี่ยผลตรวจก็ยืนยันทางพี่ก๊อตเองเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่ายังไงก็เขาก็เหมือนเขาเรียกอะไรเป็นผู้ใหญ่ของตินตินอะไรอย่างเงี้ยเด็กคนนี้ก็จะรับเลี้ยงไว้แน่นอนไม่ต้องห่วงเลยจะรับดูแลรับผิดชอบทุกอย่างประมาณนี้ทีเนี้ยพอข่าวออกมาแบบเนี้ยคนก็เลยถามฟารีดาเขาเลยบอกว่าเนี่ยเขายืนยันว่าตอนนั้นเขามีความสัมพันธ์กับตินตินแค่คนเดียวเดี๋ยวเขาจะจ่อฟ้องชาวเน็ตนะที่คอมเมนต์แบบเสียหายจะมีการดำเนินคดีทุกรายจนถึงที่สุดเลยนี่จะฟ้อง
2: ว่าใครไปว่าเขา
3: ที่ไปว่าเขาล่าสุดเนี่ยตอนแรกบอกแบบนี้อาจจะด้วยอารมณ์โมโหล่าสุดเปลี่ยนใจไม่ฟ้องแล้วนะคะหลังจากไปร่วมไลฟ์สดกับแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าได้เงินเยอะมากเธอได้เงินมา500,000
4: วาย
2: แล้วได้เป็นนางเอก MV ด้วยเธอ
3: ใช่แล้วก็เหมือนในห้างเน
2: า
3: ะ
2: ประจัก
3: ษ์
2: ชัย
3: ในห้างประจักษ์ชัยอ่ะเขาแต่งเพลงนึงเอาไว้อ่ะแล้วก็ดองเพลงเนี้ยเอาไว้แบบเป็น10ปีแล้วอ่ะ
2: ชื่อเพลงว่าแค่ได้กัน
3: เออแล้วก็เสร็จแล้วอ่ะอะไรหลงรักแล้วเข้าใจว่าได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย
2: ได้แค่ได้กันอะไรสักอย่างอ่ะ
3: เออก็เลยบอกว่าเลยติดต่อฟารีดามาเป็นนางเอก MV เพราะเขาเพลงเนี่ยมันตรงเขาก็เลยติดต่อมาตอนนี้งานเข้าเต็มเลยแล้วก็แม่ค้าออนไลน์ชื่ออะไรจำไม่ได้เขาให้จ้างให้ฟารีดาไปไลฟ์ขายของแล้วสรุปแล้วเนี่ยก็คือได้เงินประมาณ 500,000
2: นางก็เลยบอกว่าไม่ฟ้องละ
3: ไม่ฟ้องแล้ว
2: ทำงานดีกว่า
3: เนี่ยฟารีดา
2: ก็เนี่ยแค่ได้กันนี่ไง
4: ซิงเกิลเพลงใหม่ของยูกิไหทองคำ
2: แค่ได้กัน
3: ประมาณนั้นน่ะแล้วก็บอกว่าเพลงเนี้ยตอนแรกอ่ะแต่งไว้เป็น10ปีแล้วก็ยังไม่เจอใครที่เหมาะสมพอเพลงอ่ะมันด้วยทามมิ่งอ่ะด้วยเนื้อหาของข่าวต่างๆอ่ะมันเหมาะสมเขาก็เลยหยิบเพลงนี้ออกมาแล้วให้ฟารีดาเล่นเป็นนางเอก MV
4: ลดนะ
3: ลด
4: ชื่อเพลงว่าแค่ได้กันนะ
3: เออ
4: นะ
3: ในเน
4: ื
3: ้อหาเพลงประมาณแบบว่าเข้าใจว่าได้ใจแต่ว่าสุดท้ายก็คือแค่ได้กันประมาณเนี้ย
2: เราไม่ได้เราไม่ได้ใจเขาแต่เราแค่ได้กันเฉย
3: ๆเออประมาณเนี้ยเนื้อหาเพลงอ่ะ
2: ฉันต้องแชร์ไหมเพลงเนี้ย
3: เธอต้องแชร์ตอนไปเธอชิคาโกเนี่ย
2: ไม่ใช่แค่ชิคาโกจะไปไหนกูก็จะแชร์เพลงนี้แหละ
4: มาฝั่งพี่กอดบ้าง
2: มาแล้ว
4: พี่กอดครับเผยความรู้สึกหลังรู้ผลตินตินคือพ่อเด็กบอกว่าผมมีหลักฐานทุกอย่างที่เป็นแชทเต็มมือไปหมดที่เปิดอะคือน้อยมากมีตรงอื่นอีกเยอะแยะเลยแต่วันนี้คุยกับตินแต่แรกแล้วแล้วผมพูดเลยว่าคนนี้ลูกเองแน่นอน
3: วันที่ออกรายการโหนกระแสตอนที่พี่กอดโมโหอะแต่พอแบบพี่กอดเขาก็พูดนะบอกว่าผมก็คิดว่าแบบน่าจะเป็นลูกตินตินนั่นแหละตอนนั้นเขาก็พูด
4: เนี่ยจากที่เห็นผมเตรียมรับขวัญเลยอากอจะเตรียมรับขวัญผมพูดตั้งแต่แรกไม่มีการปฏิเสธการดูแลทั้งสิ้นถ้าเข้ามาตั้งแต่แรกท้องหรืออะไรมันจะจบสวยงามมากวันนี้จะจบแบบแฮปปี้การที่ไปนั่งเคลียร์อธิบายว่าเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นมันไปกันใหญ่ตินตินเขาพร้อมรับทุกอย่างอยากให้ทุกอย่างจบและไปโฟกัสที่น้องให้ดีเติบโตมาสวยงามเมื่อหมดสัญญาแล้วผมพยายามประคองเส้นทางการทำงานของตินให้สวยงามและสามารถไปดูแลเด็กคนนึงให้ดีที่สุดของเขา
3: ก็ถือว่าจบแหละเรื่องนี้ก็จบ
4: จบจบจบ
3: เนาะจบ
2: จบดีกว่าเพราะว่าต่างคนต่างแยกไปทำมาหากินเถอะ
4: ใช
2: ่คือโฟกัสลูกเถอะไปโฟกัสลูกเถอะเอาเรื่องนี้เธอยังไงเธอรู้เรื่องเพิ่มเติมอะไรไหมหนิงปัทมามิสแกรนด์2026นะ
3: ก็เรื่องของเรื่องก็คือพอหลังจากเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือคุณโยเนี่ยเขาออกโพสต์ภาพคู่ย้อนกลับไปก่อนเนาะทีเนี้ยคนในวงเขาก็มีการแบบออกมาโพสต์ว่าจริงๆอ่ะคนเนี้ยจริงๆอ่ะไม่ใช่แฟนแบบจริงจังอ่ะ
2: ไม่ใช่แฟนหนิงปฐมา
3: เออประมาณนั้นน่ะแต่ว่ามีการแบบมีปัญหาเรื่องเงินกันด้วยล่าสุดเนี่ยหนิงก็เลยออกมาอธิบายให้ฟังนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับคุณโยเพราะว่าจริงๆหนิงอ่ะก็ยอมรับว่าเคยแบบคุยกันเคยแบบว่าคบกันแต่ว่าเดี๋ยวมันมีเรื่องของการขู่กันโชคทรัพย์ด้วยเขาเคยเอาเงินไป 600,000 กว่าบาท
2: โอ้โ
4: หเยอะนะ
3: เยอะมากนะ
2: 670,000
3: 607ล่าสุดเนี่ยหนิงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีฟ้องร้องกันหนิงออกมาพูดนะคะว่าปี65เนี่ยได้ชวนโยเนี่ยเข้ามาทำงานในวงดนตรีปัทมาแบนแล้วก็ระหว่างทำงานด้วยกันเนี่ยก็ได้มีการคุยกันทดลองแบบคบกันระยะเวลาสั้นๆประมาณปีกว่าๆพอปี67เนี่ยหนิงเป็นฝ่ายตัดสินใจบอกเลิกขอยุติความสัมพันธ์เนื่องจากว่ามันไปกันไม่ได้ทัศนคติไม่ตรงกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อกันได้อ่ะก็เลยบอกเลิกหลังจากนั้นเนี่ยมีการขู่แบ็คเมย์นะคะบอกว่าแบบเนี่ยไม่ยอมจบอ่ะฝั่งผู้ชายเขาไม่ยอมจบมีการขู่ว่าแบบถ้าเลิกกันเดี๋ยวจะเอาภาพมาโพสต์หรืออะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันเป็นภาพหน้าเก่าก่อนทำศัลยกรร
2: ม
3: ประมาณนี้เธอระวังนะ
4: ระวังนะบู
2: ฉันเคยเจอร้ายอย่างนี้แล้วเว้ย
3: ฉันมีภาพเธอนะ
2: เธอยังดีเป็นเพื่อนเธอโพสได้เลย แต่ถ้าผู้ชายบอกฉันอย่างนี้ฉันด่ากลับไปนะก็เรื่องมึงค่ะจะเอาโพสภาพก่อนศัลยกรรมก็เรื่องมึงค่ะ
3: มีคนแบบหรอมีคนจะขู่เงินเธอไหม
2: ไม่มีขู่บอกแต่ว่าจะเอามาโพสฉันเลยบอกว่าเออโพสเลยค่ะทุกวันนี้กูก็โพสหน้าเก่าทุกวันอยู่ละโพสเลยเอาเลยค่ะ
3: เนี่ยก็คือหนิงอะโดนขู่แบบนี้บอกว่ามีเอาภาพตอนที่ถ่ายคู่กัน
2: ตอนคบกันซบแซบ
3: เออประมาณนี้แล้วก็มีภาพก่อนทำศัลยกรรมด้วยเนี่ยก็หนิงเขาก็กลัวเนาะเขาก็บอกว่าเขาก็เลยยอมจ่ายไปอะ670,000บาท
2: อุ้ยต้องเงินต้องเยอะนะเนี่ย607น่ะ
3: อืมเนี่ยประมาณนี
2: ้นั่นคู่หรอ
3: คู่ประมาณนี้แต่เคยจ่ายไปแล้ว300,000ประมาณนี้นะแล้วจุดแตกหักเนี่ยที่ทำให้เรื่องมันบานปลายเนี่ยเกิดจากที่ผู้ชายมาขู่ว่าจะขอเงินอีก 100,000 แต่ว่าผู้หญิงไม่ให้ผู้ชายก็เลยมีการโพสต์ภาพคู่ภาพที่เห็นว่าหนิงศพไหลอยู
2: ่
3: นั่นน่ะเพราะว่าไม่ยอมจ่าย 100,000 เนี่ยหนิงเนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าคือที่ผ่านมายอมแต่ครั้งเนี่ยปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงินเรื่องมันก็เลยบานปลายแบบนี
2: ้
3: ฝั่งหนิงเนี่ยออกมายืนยันนะบอกข้อมูลที่คบกัน4ปีอ่ะไม่จริงคบกันจริงๆอ่ะประมาณปีนิดๆประมาณนี้เนี่ยก็เดี๋ยวมีการมอบอำนาจกับทนายไปแจ้งความนะคะเกี่ยวกับการโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็คดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้วก็ PDPA ด้วยเนี่ยประมาณนี
2: ้
3: คือเงินน่ะก็จ่ายไปก็เท่ากับว่า 300,000 ประมาณนี้นี
2: ่จริงถูกนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคือจะพูดยังไงดีวะ คือเงิน 600,000-700,000 เนี่ยมันเยอะมากนะเออถูกไหมล่ะ
3: ใช่แต่หลังจากนั้นเนี่ยพอมีข่าวว่าจะแจ้งความใช่ไห
2: ม
3: ประมาณวันที่24-25มิถุนาเนี่ยโยเนี่ยก็เลยโอนเงินคืนให้กับหนิง 650,000
2: ไวเน
3: า
2: ะ
3: เออก็คืนไว
2: ใช่แล้วคนมีตังค์เหรอตาโยเนี่ย
3: อันเนี้ยก็กะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีความผิดหรืออะไรก็ตามเลยก็เลยมีการโอนเงิน 650,000 แต่ว่าหนิงบอกยังไงอ่ะก็จะดำเนินคดีเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันการโอนเงินไปให้แล้วอ่ะคือความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเนาะตามหลักของกฎหมายอะไรประมาณเนี้ยต่อให้โอนคืนอ่ะก็ยังสามารถที่จะแจ้งความได้เนี่ยก็ค่อยว่ากันไปตามกฎหมายเสร็จแล้วเนี่ยคนเขาเลยสังเกตว่าเฮ้ย650,000 เนี่ยเขาก็ทางแบบว่าเขากำลังสืบกันอยู่ว่าไอ้650,000 เนี่ยใครเป็นคนโอนแทนให้หรือเปล่า
2: ว่าทำไมเงินโอนให้เร็วจัง
3: เออว่ามีใครโอนแทนให้หรือเปล่าม
4: ีคนอยู่เบื้องหลังอะหรอ
3: เออว่าใครมาเพราะว่าพอมีเรื่องปุ๊บวันที่24-25เนี่ย650,000โอนกลับเข้าบัญชีหนิงเลย
4: คนก็เลยคิดกันว่า
3: เพราะตอนแรกยังขู่จะขอเงินแบบ100,000อยู่เลยอันนี้จากข่าวนะเราไม่ได้พูดเองอ
4: ันนี้เราวิเคราะห์จากข่าว
3: อันนี้จากข่าวอันนี้จากข่าวอ่านจากข่าว
4: ชาวเน็ตก็เลยบอกว่าหรือมีคนอยู่เบื้องหลังกับแผนการนี้หรอ
3: ว่าใครโอแบบให้ยืมเงิน650,000โอนคืนอ่ะเพราะมันไวมากไง
2: เงินเป็นจำนวนเยอะ
3: ท
2: ุ
3: กทีเขาบอกว่าคือตามข่าวอ่ะเขาบอกว่าตามหลักแล้วเนี่ยกำลังภาพที่ถ่ายคู่กับหนิงอ่ะเป็นเพราะว่าอยากได้เงิน100,000 บาทอันนี้ตามที่หนิงกล่าวอ้างนะเออแต่พอมีเรื่องหนิงจะไปแจ้งความก็โอน650,000คืนมาเลย
2: ไวจังอย่าง
3: นี้คนในแบบว่าเขาก็คุยกันคนในวงอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่แบบชาวเน็ตเองก็สงสัยว่าเอ๊หรือมีเบื้องหลังทำไมเงินคืนโอนไวจังเลย
2: เขียนได้ไหมอ่ะ
4: หรอ
3: เธอ
4: ไม่หรอก
3: ไม่รู้อันนี้ไม่รู้
2: เขียนได้ไหมครับเมื่อกี้ไม่เห็นพอละแค่นั้นตัวแรกรู้เลย
4: ไม่หรอก
2: ไม่หรอก
3: เธอว่าไง
2: ไม่รู้
4: ไม่รู้เขาบอกว่าไม่น่าใช่
2: ไม่วิเคราะห
3: ์ไม่วิเคราะห
4: ์เออไม่วิเคราะห์ไม่วิเคราะห์เรื่องนี้ไม่วิเคราะห์
2: เขาอาจจะเป็นคนมีตังค์อยู่แล้วก็ได
3: ้
2: เหมือนฉันแบบขอเงินผู้ชายเพิ่มเงี้ยเธอส่งมาหน่อยฉันจะช้อปปิ้งอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ในจริงแล้วเธอก็มีตังค์อยู่
2: แล้วฉันก็มีตังค์อยู่แล้ว
3: แบบนี้
2: ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะนะครับเป็นแบบนี้ดีกว่า
3: เขาอาจจะถูกหวยก็ได้นะคะ
2: หรอเออก็อาจจะจริงเนาะใช่ค่ะแต่หวยยังไม่ออกนะใน 2-3 วันที่ผ่านมานะเข้าใจยังคือไม่วิเคราะห์ไม่เป็นไรเป็นยังไงก็ช่างอ่ะบิ๊กอ๋องจ๋า
4: จ๋าดู
2: รายงาน
3: ฟุตบอลกีฬาบ้างดีกว่า
2: บิ๊กอ๋อง
3: อ่ะเดี๋ยวฉันเข้าให้ค่ะช่วงนี้นะคะเราไปติดตามข่าวกีฬาค่ะกับบรรยากาศฟุตบอลโลกในปีนี้นะคะไปติดตามกับบิ๊กอ๋องเลยค่ะ
4: ขอบคุณ
2: ไปเสียงแมนหน่อย
4: ขอบคุณคุณดาด้านะครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026 FIFA World Cup 2026ถือเป็นครั้งแรกที่รอบสุดท้ายมีทีมเข้าแข่งขันมากถึง48ทีมรวมถึงมีชาติเจ้าภาพรวมมากถึง3ประเทศได้แก่อเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกโดยจากการที่มี48ทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬา World Cup ทุย สรุปนะบิ๊กอ่องทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าบิ๊กอ่องเครียดล่าสุดได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แล้วจำนวน32ที
2: ม
4: แข่งขันรอบแรกทั้งหมด12กลุ่มประกอบด้วยบรรดาทีมที่คว้าสิทธิ์ได้ทั้งหมดฟังนะกลุ่ม A เม็กซิโกแอฟริกาใต้กลุ่ม B สวิตแคนาดาบอสเนียกลุ่ม C บราซิลโมร็อกโกกลุ่ม D อเมริกาออสเตรเลียปารากวัยกลุ่ม E เยอรมนีไอวอรี่โคสต์เอกวาดอร์กลุ่ม F เนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นสวีเดนกลุ่ม G เบลเยียมอียิปต์กลุ่ม H สเปนเคปเวิร์ดกลุ่ม I ฝรั่งเศสนอร์เวย์เซเนกัลกลุ่ม J อาร์เจนตินาออสเตรเลียแอลจีเรียกลุ่ม K โคลอมเบียโปรตุเกสดีอาร์คองโกและกลุ่ม L อังกฤษโครเอเชียกานา
3: แล้วก็ไงอ่ะ
0: อันดับ3ที่ด
3: ี
0: ที
3: ่
0: ส
3: ุ
0: ด
3: อันดับ3ที่ดีที่สุด
0: ทีมใน8ทีม
3: คืออะไรวะไม่เข้าใจ
0: คือเหมือนเขาจะแบ่ง
3: เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีม
0: เหมือนเป็นคะแนนสูงสุด
4: รูปแบบนี้นะฟังนะรูปแบบนะจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4รูปแบบการแข่งขันจะเอาทีมอันดับ1 2ของแต่ละกลุ่มรวม24ทีมมาแข่งกันบวกกับอีก8ทีมที่เป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุด
3: เข้าใจแล้ว
4: เข้าใจยัง
3: เข้าใจละก็คือเอาอันดับ3 8ทีมที่ดีที่สุดมาแข่งก
4: ัน เออ
3: โอเค
4: ซึ่ง3อันดับที่ดีที่สุดเนี่ยอันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมคือบอสเนียปารากวัยเอกวาดอร์สวีเดนเซเนกัลแอลจีเรียดีอาร์คองโกและกาน่า
3: อืมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
4: แล้วก็เข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีม
3: เออ
4: เข้าใจยัง
3: เข้าใจแล้ว
4: โอ้นี่ถ้าไม่ได้ดูบอลเนี่ยอธิบายไม่ถูกเลยเนี่ย
3: แกถ้าเกิดฉันไม่ได้อ่านล่วงหน้าแล้วเอาอันนี้มาวางอ่ะแบงค์เลยนะ
4: แบงค์เลย
2: ใช่แล้วคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าไงรู้มั้ย
3: ก็เลยบางทีอ่ะข่าวถ้าเป็นข่าวทั่วๆไปอ่ะข่าวแบบข่าวบันเทิงหรือข่าวแบบข่าวทั่วไปอ่ะถ้าไม่ได้อ่านล่วงหน้ามันก็จะกวาดตาละเก็ดใช่ป่ะแต่ข่าวกีฬางงมากเลย
4: เอเชียมีแค่ญี่ปุ่นหรอ
2: ใช่มีแค่ญี่ปุ่นเขาบอกนะ
4: อียิปต์อียิปต์อียิปต์ทวีปอะไร
3: เอเชียเอเชีย
4: ใช่ไหม
3: เอเชีย
4: มีอียิปต์ด้วย
3: แอฟริกา
2: แอฟริกาแม่
3: เกือบตกรอบแล้ว
2: นี่ไงเห็นไหมล่ะ
3: ตกรอบแล้ว
2: แอฟริกา
3: อ้าวแล้วเหลือแค่ญี่ปุ่นที่เป็นเอเชีย
2: ที่เข้ารอบอ๋อที่เข้ารอบมาใช่ป่ะเกาหลีก็ตกแล้วหรอ
3: ก็ที่วันนั้นที่ฉันไปเกาหลีอะวันนั้นคนทั้งประเทศเขาดูการแข่งขันแพ้เกาหลีแพ้
2: เ
3: ออ
2: เขาปกติญี่ปุ่นเกาหลีเขาจะเข้าทุกปีอยู่แล้ว
4: ใช่
3: เกาหลีตกรอบ
2: ตอนนี้แค่ญี่ปุ่นแค่ที่เดียวเนาะที่เข้าไปเนาะฟุตบอลโลกเน
3: า
2: ะ
3: แล้วประเทศไทยอ่ะเราเคยได้ไปแข่งอะไรอย่างนี้ไหม
4: ไม่เคย
3: เคยเลย
4: ก็ตั้งแต่
2: ไม่เคยเข้าบอลโลก
4: ตกรอบตั้งแต่คัดเลือกแล้วไงรอบคัดเลือกก็ตกรอบแล้ว
3: เราไม่เคยเข้าบอลโลกเลย
4: ไม่เคยเข้าเลย
2: เราจะมีโอกาสมาเธอว่าย
3: ากสรีระนักบอล
2: ไม่ญี่ปุ่นก็ตัวเล็กเธอเกาหลีก็ตัวเล็กมา
3: สังเกตเด็กกีฬาอะไรที่ทำเป็นทีมอ่ะไทยเราไม่ค่อยเก่ง
2: เล่นเดี่ยวถึงจะเลิศใช่ไหม
3: ไ
2: ม่ยุ่งกับใคร
3: ใช่
2: introvert
3: คนไทยอ่ะทำงานกับเป็นทีมมันยากอ่ะสังเกตกีฬาเป็นทีมไทยเราไม่เก่ง
2: หรออ
3: ืมสังเกต
2: กีฬาแต่ทำไมนินทาเป็นกลุ่มเราเก่งกันจังเลยวะเนาะอันนี้ไปพากมาเป็นกีฬาเราได้นะประเทศไทยอ่ะ
3: มาดูอ๋ออันนี้ฟุตบอลหญิง
4: ผลงานอ่ะ
3: อันนี้ฟุตบอลหญิง
2: ฟุตบอลหญิงปะลูก
4: ไม่ฟุตบอลไทย
3: นี่ไงเนี่ย
2: ฟุตบอลโลกหญิงเธอ
4: ไม่สำหรับทีมหญิงฟุตบอลไทยนะผลงานที่ดีที่สุดของทีมไทยในรอบคัดเลือกคือฟุตบอลโลก2002และฟุตบอลโลก2018
3: รอบคัดเลือก
4: 2002เนี่ยรอบคัดเลือกทีมชาติไทยได้อันดับ1ในรอบแบ่งสายและผ่านเข้าเล่นในรอบคัดเลือกรอบ2เป็นครั้งแรกแต่ก็ไม่สามารถผ่านรอบคัดเลือกรอบ2เพื่อเข้าไปแข่งขันฟุตบอลโลกในรอบสุดท้ายได
3: ้
4: 2018รอบคัดเลือกทีมชาติไทยเข้ารอบไปเล่นรอบ2ทันทีและได้อันดับ1เข้ารอบ3แต่ก็ยังไม่สามารถผ่านเข้ารอบ3เพื่อเข้าไปแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้
3: แสดงว่าต้องแข่งแบบ
4: หลายรอบ
3: ก็ยากเน
4: า
3: ะ
4: แกก็บอลลูก
3: ยากอ่ะ
4: ทำไมฉันมีความรู้สึกว่าย
3: ังไง
4: อาร์เจนตินาจะได้แชมป์ยังไงไม่รู้อะ
3: จริงเหรอ
4: คิดเอง
3: พี่กวงดูจากบอลแล้วใครอ่ะปีนี้ใครมาแรงอาร์เจนตินาหรอ
4: เห็นไหม
3: และบอลรองอ่ะมีใครสเปนเนี้ยหรอสเปนใช่ไหม
4: อาร์เจนตินาสเปน
3: เออ
2: ใครอีก
4: อาร์เจนตินาเนี่ยมีสิทธิ
3: ์แต่เก่งเนาะอาร์เจนตินาเนี่ยเราก็ได้ยินมาตลอดแต่เราเด็กๆเนาะอาร์เจนตินา
4: หมึกพอหมึกพอมาทายซิ
3: หมึกพอเดี๋ยวนี้หมึกพอยังมีอยู่ไหมตาย
2: หมึกพอกลายเป็นที่น้ำจิ้มซีฟู้ดไปแล้วกูว่า
4: หมึกพอตุยแล้วหรอ
3: ตุยไปแล้ว
2: หมูเด้งเลือกไหมมีหมูเด้งเลือกไหม
3: แล้วปีนี้มีใครแบบเสี่ยงทายไหมมีใครทายผล
2: มีสัตว์อะไรเสี่ยงทายไหม
3: ไม่มีเลยน้องปีนี้แบบเงียบๆอ่ะ
2: ไม่มีหมูเด้งอะไรไม่มีแบบทายหรอ
3: ใกล้วันอะไรอย่างงี้ป่ะเขาถึงจะออกมาเออ
4: เธอมาที่ซีรีส์หน่อยดีกว่าก็10อ่องจะมารายงานละ Teach You A Lesson ได้ดูใช่ไหม
3: ดูแล้วจบแล้ว
2: เป็นไงบ้าง
4: มันสนุกมาก
3: มันมี10ตอนใช่ไหมเมื่อคืนฉันดูถึงตอนที่10มีกี่ตอนวะ
4: 10
3: อ่ะโอเคงั้นจบแล้ว
4: จบยัง
3: จบแล้ว
4: สนุกมาก
3: เออ
4: สนุกมาก
2: ยังไม่ได้ดูเลย
3: ตอน10ก็ดีนะตอน10อ่ะ
4: สนุกเลย
2: อ๋อเล่าสิ
4: ใช่คือ Teach You A Lesson เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงหนึ่งของเกาหลีที่ตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองสิทธิของครูก็คือเข้าไปช่วยเหลือครูที่เจอนักเรียนผีๆอ่ะเธอ
3: เข้าใจยัง
4: เข้าใจไห
3: ม
4: แล้วก็เข้าไปช่วยนักเรียนที่โดนบูลลี่โดนอะไรอย่างเงี้ย
2: คือเข้าไปช่วยเหลือในโรงเรียนนั่นแหละว่า
4: เออ
2: ทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งอะไรต่าง
4: ๆใช่ใช่แล้วประเด็นคือด้วยความสำเร็จของเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้นะกระทรวงศึกษาธิการ ออกแถลงการว่าเรากำลังทบทวนมาตรการต่างๆเพื่อเสริมสร้างบทบาทขององค์กรในการสนับสนุนการดำเนินงานของระบบรับเรื่องร้องเรียนในโรงเรียนการดำเนินงานตามนโยบายคุ้มครองกิจกรรมทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและการสื่อสารที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองมีรายงานว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในการคุ้มครองสิทธิครูภายในกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันคือกองนโยบายครูมีเจ้าหน้าที่3คนนอกจากนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง3คนนี้ไม่ได้ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิครูเพียงอย่างเดียวแต่ยังรับผิดชอบหน่วยงานต่างๆเช่นการจัดสรรครูการบริหารจัดการบุคลากรและการมอบรางวัลด้วยเนื่องจากความสนใจในความจำเป็นในการปกป้องสิทธิของครูเพิ่มมากขึ้นหลังจากความสำเร็จของเรื่องนี้เนี่ยสำนักงานการศึกษาระดับเมืองและจังหวัดบางแห่งเริ่มจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบในการปกป้องสิทธิครูขึ้นมาแล้วนะเธอ
2: ถามจริง
4: จริง
3: ดูจากซีรีส
2: ์เขาก็เลยนานแล้วค่ะเกาหลีฉันว่าเมืองแห่งบูลลี่เลยล่ะ
3: เออจริง
2: จริง
3: ใช่
4: เนี่ย
3: จริงควรมี
4: ลดปะล่ะ
3: ก็ดีเนี่ยเขาก็เลยมองว่าแบบว่าเดี๋ยวจะจัดสำนักงานคุ้มครองกิจกรรมทางการศึกษาจังหว
2: ั
3: ดพยองกี
2: ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดเธอเวลาซีรีส์อะไรดังมันจะเกิดมีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟีดแบคดีๆนะก็ถือว่าโอเคนะ
4: เธอแต่ล่าสุดอ่ะฉันไปดูซีรีส์เรื่องนึงของ Netflix มา
3: เรื่องอะไร
4: เป็นเรื่องฝรั่งนะเป็นหนังฝรั่งI Will Find You
3: อ๋อเห็นอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ดูสนุกไหม
4: สนุกมาก
3: มันเกี่ยวกับอะไรเธอเล่าเรื่องย่อ
4: พล็อตนะพล็อตนะวันดีคืนดี
3: ออกพิซซ่าเลยออกพิซซ่า
4: วันดีคืนดีนะอันนี้คือพล็อตนะพระเอกถูกจับข้อหาฆาตกรรมลูกชายตัวเองแล้วถูกเข้าไปติดคุก
3: ติดคุกแล้วด้วย
4: ติดคุกตลอดชีวิตติดคุกไปแล้ว5ปีวันดีคืนดีมีเบาะแส
3: ว่าลูกชายยังไม่ตาย
4: ถูกต้อง
3: หรอ
4: พระเอกเลยพยายามจะเอาตัวเองออกมาจากคุกเพื่อที่จะมาตามหาลูกชายตัวเอง
2: แล้ว
4: ต
2: าม
4: แล้วตามหาว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี
2: ้ฉันว่าเมียแน่เลยอ่ะ
4: เธอไปดูสนุกมาก
3: เออเดี๋ยวต้องดู I Will Find You
4: ดูไป2ตอนพลิกแล้ว1รอบดูไป3ตอนพลิกอีกรอบดูไป5ตอนพลิกอีก1รอบ
3: ฉันให้ความรู้สึกเหมือนไอ้เรื่องนี้เลย24สม
4: ั
3: ย
4: ก่อนใช่ป่ะคล้าย
3: ๆใช่ป่ะ
4: แต่เปรี้ยวกว่านั้น
3: ต้องดูแล้วต้องดูช่วงนี้ป่ะไม่รู้จะดูอะไรอ่ะ
4: แกสนุกมาก
3: อ่ะๆๆเดี๋ยวฉันจะดู I Will Find You ดูทีไรไม่ได้ขายของดูที
2: ไม่ได้ขายแล้วก็ให้ลูกทรงลูกซิมแหละเธอมาขายแทน
3: แล้วไงฉันนั่งดูซีรีส
2: ์แล้วก็ถัดเปิดแล้วใส่หูฟังเธอก็นั่งเป็นอยู่ตรงนั้นน่ะคนจะได้เห็นเธอไง
3: น่าดูน่าดู
4: คุณอ๋องเคยดู His and Her ไหมยังไม่เคยดูเลยครับสนุกไหมแต่ว่าฮารันโคบานน่ะเขาเป็นหนังสือใช่ไหม
0: ใช่ค่ะสร้างมาจากน
4: ิ
0: ยาย
4: ใช่ไหมนิยายของฮารันโคบานน่ะมีหลายเรื่องใน Netflix นะตอนเนี้ยที่จะไปตามดูเนี่ย
2: มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
3: ไม่อันเนี้ยก็คือเขาแต่งเรื่องเขาแต่ง
4: คือฮารันโคบานเนี่ยเป็นนิยายของฮารันโคบานเขาเป็นนักเขียน
3: แต่ว่าเก่งเนาะ
4: เป็นคนเขียนหนังสือหลายเรื่องเนี่ยฮารันโคเบนฮารันโคเบน
2: ฮารันโคเบน
3: เราอ่านมาโคบ
4: านใช่ฮารันโคบาน
3: นิยายขายดีจากฮารันโคเบน
4: ซึ่งฉันเข้าไปเสิร์ชใน Netflix คำว่าฮารันโคเบนอ่ะมีหลายเรื่องเลยที่น่าดูมาก
3: เดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวฉันตามดู
4: จริงพี่กวงดูยัง I Will Find You พี่กวงดูยังพี่กวงเธอต้องดูอ๋อพี่กวงอ่านหนังสือ
2: ฉันชอบนะเยกวงเขาเป็นแบบว่าพี่เลียดดีอ่านหนังสือ
4: นั่งเขานั่งอ่านหนังสือ
3: แต่นิยายอ่านแล้วมันสนุกนะนี่ก็ชอบอ่านนิยาย
4: ใช่เนี่ยเขาบอกว่าเรื่อง Missing You ใน Netflix ก็สนุกมาก Missing You เรื่องเนี้ยใช่
3: อันนี้เหมือนฉันดูแล้ว
4: Missing You
3: อันนี้เหมือนดูแล้ว
4: เนี่ย
3: อันน่าดูน่าดู I Will Find You
2: อ่ะโอเคจะรอติดตามนะ
3: ค่ะ
2: ไม่ได้เลยต้องดูล่ะไม่ได้หรอก
4: เราเมื่อวานนี้ไปดูหนัง
3: Fool Me Once ก็มี Fool Me Once
4: เราเมื่อวานนี้ไปดูหนังเรื่องนึงมา
3: เรื่อง
4: สนุกมากชื่อเรื่องว่า Obsession
3: อ๋อ Obsession แต่เมื่อวานฉันไปดู Toy Story 5พาน้องดีนไปดู
2: แล้วเป็นไงเล่า
4: เธอ
3: Obsession ม
4: ัน
3: เป็นหน
4: ัง สนุกมาก
3: มันสยองขวัญ
4: ฮะมันเป็นหนังสยองขวัญ
2: เพราะมันเสี่ยวอะไรอย่างงี้มันวิดวายมั้ยฉัน
4: ไม่มีผีเลยนะในเรื่องไม่มีผีไม่ใช่หนังผีแต่เป็นหนังระทึกขวัญสยองขวัญพล็อตคือเ เมื่อวันหนึ่งเราไปขอพรให้คนที่เราชอบรักเราที่สุดในโลก
3: ทีนี้รักเกินไป obsession ไง
4: สนุกมาก
3: อุ้ยน่าดูอ่ะเดี๋ยวต้องไปดู
4: สนุกมากแก
2: รีวิวก่อนสิ
4: สนุกมาก
3: แต่เมื่อวานจะ
4: แล้วทุนสร้างน้อยมากนะแต่ตอนเนี้ยทำเงินไปแบบเยอะมากทั่วโลกรายได้ล่าสุดเท่าไหร่ดูสิ
3: 25อันนี้ในไทยเป้าน
4: ี่ไง
3: หรือว่าทั้งหมด
4: ทุนสร้าง 750,000 ดอลลาร์แต่ตอนนี้เนี่ยกวาดรายได้ทั่วโลกไปอย่างถล่มทลายหมื่นล้านบาทแล้วเธอ
3: ลดว่ะลดน้อย
4: ลดไหมล่ะ
3: ลงทุน25ล้านบาทหนังฝีมือกับเจนซี
2: หนังกระตุกขวัญ
4: แกสนุกมาก
3: เดี๋ยวจะไปดูหน่อย
2: หนังกระตุกขวัญครับ
4: สนุกมากแล้วจำสแกร์ดีมาก
3: มีรอบดึกไหมวะ
4: มี
3: ต้องไปดูรอบดึกเดี๋ยวดูสิเสร็จงานกี่โมง
4: เธอก็ไปดูเนี่ยตรงนี้สิ
3: อ๋อนี่แฉเดี๋ยวก่อนนี่ไง
4: ลาแฉไปดูหนังสิแกตลกดีนะ เดี๋ยวขอเบรกกันแป๊บนึงจ้า
2: เดี๋ยวต้องมีค่ะ
4: ลาแฉไปดูหนังตลก
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม by Tech
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: เมื่อกี้เธอเห็นใน Facebook ที่ฉันลงหรือเปล่า
4: เห็น
3: ว่าฉันน่ะเมื่อวานฉันไปงานมาลูกค้าจ้างฉันมาใช่ปะลูกค้าก็บอกว่าอยากซัพพอร์ตคุณบุโกะเราจะสามารถบราเธอร์อะไรได้บ้างอ่ะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอยากให้เรือยอชคันใหญ่คุณบุโกะอ่ะแล้วคุณบุโกะพาผู้ชายมาสัก20คนได้ไหม
5: ว้าว
3: ฉันก็ได้ลงมาชาวว่าเดี๋ยวฉันจะโชว์ DL Big Boy Daddy แล้วก็ผู้ชายแบบว่า Big Muscle ลงเรือเลยพอฉันลงแค่นั้น
4: อ
3: ่ะคนมาขอสมัครลงมาลงเรือพร้อมผู้เต็มเลย
4: เห็นไห
3: ม
4: เก็บเงินเลยค่ะ
3: เดี๋ยวจะเก็บจุกจิกเอาไว้เป็นแบบ
4: ค่าอาหาร
3: ค่าอาหารเขาก็ดูแล
4: เอาค่าดูแลแล้วเธอ
3: ฉันว่าเขาจะเก็บไว้ให้ผู้ชายดีกว่า เอาเงินที่เพื่อนๆให้อ่ะให้ผู้ชายไปสงสารผู้ชายมาต้องมี
4: ค่าน้ำมัน
3: ค่าอะไรแต่เราเติมเองได้มีปัญหาอยู่แล้วล่ะแต่คนที่จะมาลงเรือทำเป็นแบบเธอก็แบบแล้วแต่เธอจะให้ละกันแต่ฉันจะเอาเงินทั้งหมดอ่ะเพราะผู้ชายบอกฉันว่าผมอยากมาให้พี
4: ่แต่ก็ต้องมีค่าน้ำมันรถให้
3: แต่ฉันก็เลยจะเอาเงินที่เพื่อนนะเพื่อนให้อ่ะให้ผู้ชายไปให้หมดเลยที่มาลงเรือ ฉันจะไม่เอาเก็บไว้สักบาท
5: เลิศอ่ะ
4: เลิศไหมล่ะ
3: เลิศมาก
5: นะคะ
3: รู้สึกประทับใจเรา
5: แก
4: ยังไงคะ
5: อิงฟ้าก
3: ับปอปอยังไง
5: ล่าสุดฉันไปทำงานมาเจออิงฟ้ากับชาร์ลอตใช่ปะ
4: อ
5: ่
4: ะเป็นยังไงบ้าง
5: คนก็รอสัมภาษณ์อิงฟ้าไงเพราะว่าบอสนวัตเขาพูดว่าเขาไฟเขียวใช่ไหมล่ะถ้าจะคบปอปอเนี่ยก็ไฟเขียวก็โอเคอย่างงี้ไงล่าสุดอิงฟ้าตอบแล้วนะความสัมพันธ์ปอปอนักแบดนะนี
4: ่ยังไง
5: เพื่อนเท่านั้นแค่เพื่อนเท่านั้นอิงฟ้าบอกปอปอเป็นเพียงเพื่อนและรุ่นพี่ที่น่ารักไม่ได้เป็นคนรักตามที่ถูกโยงในโซเชียลเผยว่าหากวันนึงมีแฟนจริงจะเป็นคนออกมาบอกเองพร้อมย้ำว่าตอนนี้โสดค่ะ นี่จริงค่ะไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะบอสน่าจะชื่นชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็คงเห็นว่าเราอยู่ในกลุ่ม LGBTQ ด้วยก็ตามภาษาเขาว่าก็แอบเชียร์ส่วนตัวหนูมองว่าถ้ามีแฟนเดี๋ยวมาอัปเดตแล้วมาบอกเองนะไม่ได้มีอะไรเลยขอโทษด้วยเพราะว่าเขาเราไม่ได้มีการเอ่ยชื่อเขาก็อาจจะมีการที่แบบคนมองแล้วก็เอาไปโยงอะไรอย่างนี้จริงๆไม่ได้มีอะไรค่ะตอนนี้ยังโสดอยู่ไหมคะอิงฟ้าบอกโสดค่ะแกไปงานอิงฟ้าชอบแบบคนเยอะมาก
4: แฟนคลับเขาเหนียวแน่นจริงๆแฟนคลับเหนียวแน่นมาก
5: แก4ปีแล้วนะ
4: ใช่แฟนคลับเหนียวแน
5: ่
4: น
5: แล้วแฟนคลับชาร์ลอตน่ารักทุกคน
4: แฟนคลับเขาเหนียวแน
3: ่
4: น
3: ฉันพูดเลยป่ะแฟนคลับอิงฟ้าชาร์ลอตอ
4: ่
3: ะเป็นแฟนคลับที่น่ารักเลย
4: ใช่
3: ฉันไปทำอีเวนต์แล้วฉันเจอแฟนคลับอิงฟ้าเธอรู้ป่ะคนมีมารยาทมาก
5: จริง
3: แล้วเป็นคนที่แบบว่าซัพพอร์ตเราด้วยนะเธอ
4: ใช่
3: รอกรีดรออะไรรอแบบว่าฉันก็เลยรู้สึกว่าเออก็ไม่แปลกใจหรอกที่เขาอยู่กันเหนียวแน่นแบบเนี้ย
4: เ
3: นาะ
4: เนี่ยน่ารักมาก
3: นี่ไง
5: น
3: ี
5: ่
3: ไ
5: ง
3: นี่ไงเออเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเน
5: า
3: ะ
5: แฟนคลับเยอะมาก
4: แฟนคลับยังเยอะอยู่เลยเธอเรื่องเป้ยบ้างดีกว่า
5: ทำไมอ่ะ
4: เธอล่าสุดเขาเปิดตัวเนาะเขาเป็นแฟนก
3: ับ
4: หมอต้นเนาะ
3: ฉันรู้จักหมอต้น
5: แกฟังนะ
4: หมอต้นอ่ะ
5: แกฟังนะ
3: เออพวกเรารู้จัก
5: แกรู้จักหมอต้นใช่ไหมหมอต้นเป็นคนดูดเหนียงให้ฉันจ้ะ
4: ใช่เธอล่าสุดเนี่ยก็คือเป้ยเข้าห้องผ่าตัดก็คือหมอต้นก็ดูแลเต็มที่แกฉันคู่นี้ฉันว่าเขาน่ารักกันว่ะ
5: ใช่
4: เออเขาน่ารักนะเออเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามีหมอต้นกี่คนอะ
3: เข้าใจอะ
4: เป็นแฟนที่อบอุ่นมาก
3: ๆไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเมืองนงเมืองนอกก็ไปด้วยกันนะ
5: แกหมอต้นน่ารักมาก
3: เป็นคนสุภาพนะ
5: หล่อมากสุแกแล้วเขาตัวสูงใหญ่
3: ใช่นี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
5: ฉันถ่ายรูปคู่กับเขาฉันอยากให้เขาโอบหลังฉันมาก
4: ตายละ
3: ทะลุป้ามีหมอคนนึง
5: ทำไม
3: หล่อประมาณนี้เลยทรงแบบนี้เลย
5: ใครอ่ะ
3: เป็นหมอเหมือนกันเพื่อนคนนี้แต่ฉันเขาเก็บไว้ก่อนเธอก็ต้องเคยเจออ
5: ้าทำไมเธอถึงอุบไว้คนเดียวอ่ะ
3: ฮะ
4: ทำไมต้องเก็บไว้ก่อนเพราะอะไร
3: ก็ดูสเปคทรงแล้วคือ1คือจบจากเมืองนอก2คือตัวใหญ่มีเป็นบิ๊กมัสเซิลชอบเลย
5: โอ้ my god
3: นี่ขาเป็นคนอดทนไว้ก่อนทำงานก่อน
5: ต้องอดกลั้นอย่างนั้นเลยเหรอบุ๊ม
4: แต่เลยเหรอฮะ
3: ยอมรับจริงๆ
5: มันต้องอดทนอดกลั้นขนาดนั้นเลยเหรอ
4: หยิกเลยเหรอ
5: ไหนทำไงนะทำไงนะ
6: อดทนไม่การทำงานกัน
5: เออ
6: เดี๋ยวพึ่งหิว
3: เขาใจมาน
5: ะครับตอนนี้ก็เลยเกิดแฮชแท็กเกิดขึ้นหมอต้นมีคน
3: เออเนี่ยเข้าใจป่ะมันเป็นอย่างนี้แหละเธอ
5: ใช่
3: เพราะฉะนั้นก็ใครที่มีความสุขรักกันแฮปปี้กันเราก็ต้องอวยพรให้เขานะคะ
5: ใช่แล้วนะจ๊ะ
3: เขาจะมีลูกนี่นะคะอ่ะเธอจ๋า
5: ทำไมจ๋า
3: น้องกวางเนี่ยน้องกวางที่เป็นดาราที่เป็นเดอะเฟซเนี่ยนะคะเขาก็แต่งงานไปที่บรอยแล้วใช่ไหม
4: ใ
3: ช่แล้วความสวยของเขาเขาก็จะได้แฟนร่ำแฟนรวยแฟนดีมันเป็นเรื่องปกติ
4: อ๋อแต่เขาไม่เปิดเผยหน้าตาแฟนเขาใช่ไหม
5: เปิดแล้ว
4: เขาเป
5: ิ
4: ดปะ
5: เขาแต่งงานกันแล้วดาราเขาแต่งงานใหญ่โตไปแล้วเออ
3: แหวนเพชรแม่ดูแหวนเพชรเขาสิ
4: เม็ดใหญ่มาก
3: แล้วคนก็ไปบอกว่าทำไมดาราชอบแต่งงานกับไฮโซ
4: แล้วกวางตอบว่าอะไร
3: ก็นี่ไงนี่เขาตอบ
5: มีเรื่องหนึ่งที่อยากพูดมานานมากแล้วนะคะคือเรื่องนี้ดาราเท่ากับผัวรวยเท่าที่เราเห็นทำไมดาราต้องเป็นแฟนกับไฮโซจริงๆแล้วดาราไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนกับไฮโซหรอกคำว่าไฮโซเป็นสิ่งที่บางคนเขาสถาปนาขึ้นมาเองว่าถ้าเป็นแฟนดาราเท่ากับรวยไฮโซมีเงินกวางคิดว่าการที่เราจะเป็นดาราได้บางคนคิดว่าพอสวยอะไรก็ง่ายอย่างเรื่องตัวกวางเองเราผ่านอะไรมาเยอะเราต้องรู้คุณค่าในตัวเองหลายคนอาจไม่อยากลำบากเพื่อมาลำบากต่อกวางคิดว่าความพยายามของกวางไม่ได้มาจะต้องมาจับผัวรวยเท่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นสำหรับกวางเป็นประเภทที่เอาความรักนำทางกัดก้อนเกลือกินแต่ฉันรักเขาเลี้ยงผู้ชายฉันก็เลี้ยงมาแล้วเพราะฉะนั้นดารากับผัวรวยไม่เสมอไปแต่ที่เราจะเลือกคู่ชีวิตของเราได้สักคนต้องเลือกคนที่เรารู้สึกว่าฝากฝังชีวิตไว้กับเขาได้สามารถวางอนาคตของเราความมั่นคงในชีวิตมีลูกสร้างครอบครัวแก่เท่าไปด้วยกันโดยไม่มีความเครียดสถานะการเงินหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องมีผัวรวยเสมอไปฉันก็ต้องขยันหาเงินมาปนเปื้อนตัวเองเหมือนกันผัวรวยแค่ไหนผัวก็ไม่อยากให้เราอยู่บ้านจริง
4: จริงถูกต้อง
5: จริง
4: ถูกต้อง
5: จริงเขาก็อยากได้เมียที่ทำงานสวยดูแลตัวเองเป็นแม่ที่ดีของลูกพวกนี้เราก็ต้องมีไม่อยากนิยามคำว่าดาราต้องได้ผัวรวยเท่านั้นรู้สึกเหมือนโดนด้อยค่าว่าฉันไม่เก่งพอฉันไม่พยายามมากพอหรอทำไมฉันหาเงินเองไม่ได้หรอนี
3: ่เดี๋ยวนี้เอาตรงคือเธอมันต้องมีที่ไปที่มาสิสมมติว่าเราเนี่ยต่อให้เราเป็นคนสวยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยผู้ชายได้เรามาเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่อยากได้หรอกถ
4: ้
3: ามางอมืองอเท้าอยู่บ้านขอตังค์
4: ผู้ชายเขาก็ฉลาดเธอ
3: แต่เดี๋ยวนี้คนสวยอ่ะเขาก็ทำมาหากินเขาก็ต่อยอดเขาก็มีไอทำ
4: ผู้ชายเขาก็เลือก
3: ผู้ชายเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้สวยด้วย
4: เก่งด้วย
3: แล้วก็เก่งด้วยทำมาหากินด้วยเธอเข้าใจป่ะมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้เธอส่วนคนผู้ฟังถ้าเราสวยเราเก่งเดี๋ยวเราก็ได้คนดีๆมาแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปคิดไปซีเรียสไปบอกว่าทำไมดาราจะได้ไฮโซหรอกฉันเห็นคนธรรมดาที่ได้ไฮโซก็เยอะแยะเข้าใจป่ะอยู่ที่ตัวเราเนาะเราอยากได้ไหนหนูเขียนป้ายแปะเอาไว้เลยแล้วตอนเช้าออกจากบ้านหนูมองทุกวันเหมือนเจ๊อะเจ๊จะได้อย่างนั้นเดี๋ยวเจ๊ไปเบรกก่อนนะเจ๊ไม่ไหวละ
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม by Tech
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
5: ทำไมคุณดาด้าไม่มีแฟนใช่ค่ะคุณดาด้าไม่มีแฟนแต่คุณดาด้ามีผัวหนึ่งแล้วก็ลูกหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังไม่ทราบ
6: แต่ว่ามีคนไม่รู้เนาะว่าฉันแบบว่า
5: อาจจะยังโสดอย
6: ู่
5: เขาบอกคุณดาด้าไม่ทำไมไม่มีแฟนคะสวยน่ารักเก่งแบบนี้คุณดาด้าไม่มีแฟนค่ะคุณดาด้ามีผัวหนึ่งแล้วก็ลูกอีกหนึ่งนะคะซึ่งลูกตอนนี้ประมาณ 7-8 ขวบแล้วนะคะ
6: 11ขวบแล้วค่ะ
5: 11ขวบแล้วเป็นหนุ่มแล้วค่ะตอนนี้ผมสีทองชมพูเลยค่ะลูกชายคุณดาด้าเขานะคะ
7: แกใครได้ติดตาม
6: โจอี้ใช่ไหม
7: ไอจีโจอี้ผัวติดบ้าง คือทำไมภาพมันมัวขนาดนั้นนะ
6: คนก็ไปถามคนก็สงสัยว่าทำไมช่วงนี้ภาพมัว
7: ไม่ใช่แต่แฟนคลับสงสัยนะศิลปินด้วยกันก็สงสัย
6: หรือว่ามันเป็นเทรนตอนแรกจะคิดว่าเป็นเทรนเว้ย
7: เป็นเทรนเจนซีเหรอ

0: แล้วก็ขยันอัพซะด้วย
1: แล้วก็ขยันอัพซะด้วยคือลงเยอะมากเลยอ่ะ
2: ตอนที่ถ่ายอีภาพหน้าตึกแกมมี่อ่ะฉันเข้าใจว่านางใส่ฟิลเตอร์หรือป่ะ
1: เป็นฟิลเก๋อ่ะหรอ
2: เออแบบฟิลเก๋แบบกำลังคิดในใจเลยเห็นแล้วนะแต่คิดในใจว่าแบบอ๋อหรือว่าช่วงนี้เขาคิดภาพมัวๆกันวะ
3: พอดีแม่พี่เอาโทรศัพท์พี่ลงไปปั่นในเครื่องซักผ้ามันเลยทำให้กล้องมัวช่วงนี้ครับน้อง
2: อยากบอกโจอี้ว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ก็ได้ไปซ่อมก็ได้
0: โจอี้รอลูกค้าเข้าอยู่ลูกค้ามือถือเข้าโจอี้หน่อย
1: นี่ไงเขาโพสต์นะกล้องโทรศัพท์ไม่ค่อยชัดเลยโทรศัพท์เข้าได้นะครับ
3: เข้าใจป่ะ
2: ตอนแรกฉันก็เผิ่มนึกว่าแบบเออสไตล์นางอะไรอย่างงี้ไงสไตล์เขา
1: ตลกอ่ะ
2: ตลกอันนี้ตลก
1: แล้วสานีไปพิมพ์ว่าอะไรรู้ป่ะออกไปจากห้องซาวน่าก่อน
3: ใช่นะ
1: ออกมาจากห้องซาวน่าก่อนพอโทรศัพท์ดูมัวเหมือนเขาไปอยู่ในห้องซาวน่าม
2: ีพี่หน้าบอกกูไม่ได้แค่อาร์ตกูพลาดเอามือถือลืมมือถือ
1: เ
3: ออก็ได้น่ะเข้าใจป่ะเธอ
1: ใช่นะคะใครจำชลลี่กับชาวีได้บ้าง
2: จำได้
1: พี่ชาวีจะใส่สูททำไม
2: แกตอนนั้นน้ำตากำมะเทศมันคือแบบมันคือที่สุดจริงๆเนาะ
1: จริง
2: มันคือการรวมความแบบความน้ำเน่าของละครไทยเอาไว้แล้วมันสนุกอะ
1: เธอฟังนะขณะตอนนั้นน่ะยังไม่ใช่ยุคแบบโซเชียลขนาดเนี้ย
2: ใช่
1: ถ้าทุกวันเนี้ยจะต้องไวรัลแบบ
2: โอ้โหเป็นมีมได้ทุกฉาก
1: ทุกฉากก็ตอนแ
2: กก็คือคนก็เอามาทำเป็นมีมใน TikTok เยอะมากเลยอ่ะ
1: ถูกล่าสุดนางแมวป่านำทีมโดยคุณโอปอนะเขาไปเอาติ้งกันแล้วก็มีคลิปเอาติ้งออกมาใน YouTube มันมีโมเมนต์สุดพีคเพราะว่าพี่ปุ๊กกี้อ่ะเขาจัดเต็มหยิบไวโอลินมาบรรเลงอวยพรวันเกิดครบ45ปีให้แกซันนี่ความพีคคือปุ๊กกี้ตั้งใจถอดแบบท่าทางมาจากชนลี่เลย
2: ในน้ำตากับมาเทพ
1: ถูก
2: แล้วเหมือนเป๊ะ
1: เหมือนเป๊ะตลกมาก
2: แกเอาติ้งนั่งไปเปล่าฉันอยากไป
1: แกฟังนะ
2: ตลกมากอ่ะ
1: มีคนดู YouTube บอกว่ากะจะเปิดดูระหว่างทำงานปรากฏไม่ได้ทำงานนะเพราะมัวแต่นั่งดูแล้วขำเอาติ้งนั่งแมวป่า
2: เนี่ย
1: เอาติ้งนั่งแมวป่าก็มีพี่โอปอพี่ปุกกี้มีซันนี่มีพี่เติ้ลเรามีพี่โบพี่เผือกมีพี่ป๋อมแปมแล้วก็มียายปิงปองไปกัน
2: ตลกเนาะ
1: จริง
2: ๆเป็นเอาติ้งที่แบบน่าสนุกอ่ะเธอ
1: ถูกต้อง
2: เนี่ยคือสนุกตั้งแต่บนรถแล้วฉันเห็นในคลิปอะสนุกตั้งแต่บนรถแล้วอะ
1: ใช่
2: เออที่เขาต่อคำกันว่าถ้าเกิดคำนี้ถ้าเกิดเป็นเจนซีกับเจนซีจะนึกถึงอะไรแล้วแบบเป็นเจนวายจะนึกถึงอะไรอะตลก
1: แกหรือหอยกระป๋องคุณมีรายการออนไลน์
2: จริงคนมี
3: จะทำเอง
2: คนมี
1: หอยกระป๋องทำรายการออนไลน์ไปกินไปชิมอาหารกันไหม
3: เออก็เป็นแก๊งหน่อย
1: ดูเป็นพวกเรานะ
2: เป็นสามคนน่ะ
3: แก๊ง
2: ใจป้า
3: เป็นช่วงรายการเปิดป๋องเปิดปาก
1: เอออะไรอย่างเงี้ย
2: อย่างนั้นแหละ
3: เปิดปากกับเปิดเขียนเลยเปิดปอกเปิดป๋องเปิดปากก
2: ับ
3: แก๊งหอยกระป๋อง
1: เดี๋ยวเรา
2: อะไรอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวเราทำออนไลน์ดีกว่า
3: ไปหาลูกค้าก่อน
1: เออ
2: เดี๋ยวฉันขายให
3: ้เออขายเลย
2: โอเคแล้วเธอขายของเธอด้วย
3: เดี๋ยวฉันขายฉันมีละเดี๋ยวฉันไปเอาพวกไฟเบอร์มาลง
1: เดี๋ยวฉันดูเรื่องโปรดักชันให
2: ้
3: เราไปกินที่ร้านให้มันจบๆเนาะแล้วก็กล้องเครื่องไปถ่ายจบเด
1: ี๋
3: ยวฉันที่กล้องฉันมีละเดี๋ยวฉัน
2: เออเธอมีทีมตัดต่อด้วย
3: จะตัดต่อแล้ว
1: ขอบคุณด้วยนะครับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วจ้าอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus Egg Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: เออกับรายการเปิดปากแก๊งหอยกระป๋อง
1: ไปแล้วนะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามพรุ่งนี
2: ้
1: พรุ่งนี้ครบไหม
2: มา
1: เหมือนกันเจอกันพรุ่งนี้จ้า
3: ก่อนจะลายาวๆ
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมไบเทคกิน

0: ุมานี้แมวฟินต้องกินน
1: ก
0: EFM Fandom Life
2: นอร์ออโต้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
2: คำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นนอร์ออโต้แล้ว
3: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของนอร์ใช่หรือไม
6: ่ใช่ครับ
2: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
6: เอาความจริงไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ถามนอร์ครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
6: ใช่ครับ
3: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
6: ใช่จริงครับผม
2: ทั้งตัวและหัวใจ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
8: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแส
9: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
10: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธอพุทธัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เมียวหลง
11: EFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับปปส.รวบพันตำรวจโทพัวพันแก๊งค้ายาเสพติดขายข้อมูลความลับราชการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดมิให้ถูกดำเนินคดีสักครู่กลับมาติดตามครับ
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
17: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
18: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
19: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
17: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
18: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
19: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
13: ปปส.ขยายผลทลายเครือข่ายเคตามีนข้ามชาติ529กิโลกรัมเปิดยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่14รวบพันตำรวจโทพัวพันแก๊งค้ายาพร้อมยึดทรัพย์กว่า16ล้านบาทคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
1: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยถึงปฏิบัติการยุทธการตัดเนื้อร้ายเจ้าหน้าที่รัฐครั้งที่14ในห้วงวันที่22ถึง23มิถุนายน2569สืบเนื่องจากเมื่อพฤษภาคมปี2568เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา7รายพร้อมของกลางเป็นเคตามีนล็อตใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่เตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3โดยในชั้นต้นสามารถอายัดทรัพย์สินในมูลค่ากว่า4ล้านบาทสืบสวนเส้นทางการเงินพบว่าขบวนการมีการทำชัดเจนในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมทำให้นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาในระดับสั่งการและผู้สนับสนุนเครือข่ายเพิ่มอีก4รายสกัดจับเจ๊เหมียวผู้สั่งการลำเลียงยาเสพติดซึ่งมีความใกล้ชิดกับเจ้าของยาเสพติดและกลุ่มนายทุนพร้อมกับยึดอายัดทรัพย์สินอีกมูลค่ากว่า10ล้านล่าสุดจากการขยายผลชุดปฏิบัติการได้จับกุมตำรวจยศพันตำรวจโทณบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตำรวจรายนี้มีพฤติกรรมนำข้อมูลลับราชการไปแจ้งให้กับขบวนการยาเสพติดทราบรวมไปถึงช่วยเหลือผู้กระทำความผิดไม่ให้ถูกดำเนินคดีผู้ต้องหาจำนนต่อหลักฐานและให้การรับสารภาพและยังขยายผลเข้าตรวจค้นสถานที่ทำงานพบยาบ้าอีก75เม็ดซุกซ่อนอยู่ในลิ้นชักโต๊ะด้วยจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตามจับกุมนายดิวผู้ที่ทำหน้าที่รับโอนเงินและจ่ายค่าจ้างลำเลียงยาเสพติดให้กับเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเลยเพิ่มเติมปัจจุบันรวมแล้วสามารถจับกุมเครือข่ายนี้ได้10คนและยึดอายัดทรัพย์ได้กว่า16ล้านบาทและยังคงเร่งสืบสวนเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปถึงเครือข่ายนักค้ายาเสพติดที่เชื่อมโยงในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกอย่างเด็ดขาดต่อไปทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
13: ช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้ครับมีข้อมูลของตัวคุณแมลงขนาดเล็กที่เมื่อถูกกัดอาจเป็นอันตรายได้กะจากกรมการแพทย์ที่ตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
4: คู่มือสุขภาพ
5: กรมการแพทย์เตือนประชาชนระวังตัวคุ้นหรือริ้นดำแมลงขนาดเล็กที่กัดแล้วคันรุนแรงปวดบวมแดงพบได้บ่อยในพื้นที่ชื้นริมลำธารและป่าเขาสูงผู้ที่ถูกกัดควรรีบทำความสะอาดล้างแผลห้ามเกาเด็ดขาดเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตอาการเมื่อถูกกัดแล้วจะเจ็บทันทีมากกว่ายุงเพราะเป็นการฉีกผิวหนังและดูดเลือดมักทิ้งร่องรอยชัดเป็นตุ่มแดงนูนแข็งปวดคันนานหลายวันหรืออาจเป็นเดือนภาวะอันตรายการติดเชื้อตัวคุ้นไม่มีพิษร้ายแรงถึงเสียชีวิตทันทีแต่การติดเชื้ออาจมีการแทรกซ้อนจากการเกาหรือแพ้น้ำลายแมลงอย่างรุนแรงซึ่งอาจพบได้หนึ่งในพันอาจทำให้ติดเชื้ออักเสบเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้การปฐมพยาบาลทำได้โดยการล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีเพื่อลดแบคทีเรียประคบเย็นเพื่อลดอาการบวมแดงทายาแก้คันหรือรับประทานยาแก้แพ้ส่วนสัญญาณที่ต้องรีบไปพบแพทย์หากพบว่ามีอาการบวมแดงเป็นแผลหนองปวดมากหรือมีไข้ร่วมด้วยรวมทั้งมีอาการแพ้รุนแรงเช่นหายใจลำบากหน้าปากบวมเวียนศีรษะชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
13: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11 นาฬิกาอิดคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
20: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงยิ้มให้กับความหวังและเพิ่มพลังให้กับชีวิต
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 6

0: พลงไต่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์นะครับขึ้นมาถึง5ขั้นคุณผู้ฟังครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่อันดับที่11นะครับวีคนี้ครับอันดับที่6นะครับกับเพลงนี้ดีใจที่ไม่มีเธอหนึ่งงานจากน้องๆวงบัสฮะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Carbon ครับ
0: 10โมง14นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับ DJ Cable ครับมาแล้วนะฮะอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist 10โมงถึงเที่ยงครับกับเพลงพอที่คุณแน่นอนครับเลือกคำเองได้แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายนจันทร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพักผ่อนกันหรือเปล่าแต่ว่าพูดถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแน่นอนก็เป็นวันสำคัญของชาวกรุงเทพมหานครของเราเพราะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยดูตอนประมาณ3ทุ่มนะครับเขาก็นับคะแนนไปแล้ว 95% เนาะก็ถือว่าคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าอาจารย์ชัดชาติครับได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพสมัยที่2นะครับคะแนนเมื่อคืนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,400,000 กว่าคะแนนก็ถือว่าเยอะกว่ารอบที่แล้วที่อยู่ประมาณ 1,300,000 คะแนนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นเช้าวันจันทร์ที่ดีของอาจารย์ชัดชาติแล้วก็ทีมแน่นอนส่วนพวกเราฮะพูดถึงคำว่าเช้าวันจันทร์นะคุณผู้ฟังมันก็รู้สึกว่าร่างกายมันตอบสนองอัตโนมัตินั่นแหละว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยมันจะต้องปฏิเสธวันจันทร์นะครับเพราะปรับโหมดจากพักผ่อนมาเป็นโหมดทำงานเนาะมันก็จะยากๆหน่อยวันแรกแต่ไม่เป็นไรถ้ามันยากเดี๋ยวเรายากไปด้วยกันนะครับมีเพลงเพราะๆเพลงไหนที่จะช่วยให้ความยากลำบากในวันจันทร์ของคุณมันผ่านพ้นไปได้แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินจ้ะ

เพลงที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เหมาะกับวันจันทร์เหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับเก่งไม่พอพี่กริชนะครับผมอะไรที่เราไม่เก่งเนาะเราให้คนอื่นเขาทำได้นะฮะอย่าไปเก่งไปซะทุกเรื่องเนี่ยมันจะเหนื่อยนะคุณผู้ฟังรวมไปถึงนะฮะเมื่อกี้นี้มีคิดถึงแต่จากบุกี้ไลออนแล้วก็จีบไม่จบหนึ่งงานจากพ็อกซี่ด้วยนะครับเมื่อกี้นี้อ่านข้อความเนาะเขาบอกว่าวันนี้วันจันทร์อย่างน้อยก็ดีที่เงินเดือนออกนะครับก็ดีเหมือนกันคุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่าวันจันทร์มันจะยากลำบากแต่ถ้าเงินเดือนออกเนี่ยอะไรก็ได้มาเหอะ

0: ไม่เป็นไร
1: ชอบเพลงนี้ของพี่ว่านฉ่ายมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะท่อนท้ายๆที่บอกว่าไปในที่ที่อยากไปให้รางวัลตัวเองกินอะไรอร่อยๆมันแบบดูใจดีกับตัวเองนะครับนี่คือมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอจากพี่ว่านฉ่ายนะครับพูดถึงหาอะไรอร่อยกินให้กับตัวเองก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลตัวเองแล้วอยากให้รางวัลน้องแมวหรือเปล่าถ้าอยากให้นะครับฟังทางนี้ครับเพราะว่ามีของอร่อยสำหรับน้องแมวมาบอกต่อคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อครับด้วยอาหารแมวกินโนเรียมิดฟิสได้ครับแบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นอาหารเม็ดที่ผสมเม็ดฟรีสไดจากเนื้อสัตว์แท้ครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวฟรีสไดที่ผสมกับอาหารชิ้นเขาจะเล็กมากนะครับขนาดจะอยู่ที่ประมาณ 4-6 มิลเท่านั้นครับซึ่งไซส์เนี่ยก็พอๆกับอาหารเม็ดนะครับช่วยน้องแมวเนี่ยไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไดก็กินฟรีสไดไปด้วยพร้อมกับอาหารเม็ดไปเลยนะครับน้องแมวก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงครับกินโนะเขาผสมฟรีสไดมาให้ในประมาณที่ลงตัวในถุงเดียวนะครับประหยัดเวลาพ่อแมวแม่แมวในการซื้อฟรีสไดผสมเองที่บ้านส่วนบ้านไหนกังวลนะครับว่าน้องแมวจะชอบหรือเปล่านะครับตอนนี้เขาออกขนาด50กรัมมาเป็นขนาดทดลองนะครับให้น้องแมวเนี่ยได้ลองทานกันก่อนนะครับซองละ15บาทเท่านั้นซื้อได้เลยครับที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะครับทั้งทาง Shopee แล้วก็ TikTok Shop ครับอาหารแมวกินโนเรียลมิดฟิสได้ครับอาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1นะครับโปรตีนอยู่ที่ 33% ช่วยขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารหาซื้อได้แล้วครับวันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำนะครับแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรลองเลยครับอาหารแมวกินโนเรียลมิดฟิสได้รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงครับ
2: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
3: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า1คนเนาะที่หลายคนเนี่ยอยากจะให้เขามาออกรายการใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรพูดเกี่ยวข้องกับผู้ว่ามากๆเลยนะครับพี่เต้มงคลกิจครับเดี๋ยวคืนนี้ครับเราได้มีเทปสัมภาษณ์พี่เต้นะครับเดี๋ยวจะให้ได้รับชมกันสามารถรับชมกันได้คืนนี้นะครับผมแล้วก็ติดตามใต้โต๊ะทำงานกันได้ครับทุกวันจันทร์2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะครับกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
3: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันจันทร์แค่วันนี้ลุกขึ้นจากที่นอนได้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วเพราะการเริ่มต้นวันใหม่ต้องใช้พลังใจไม่น้อยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีแล้วอย่าลืมว่าคืนนี้ยังมีเตียงนุ่มๆรออยู่นะ
3: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: เสมอต่อเจลอโลเสมอต่อตัวจริงผิวช้ำนาน
7: สมูทต่อเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทต่อ
6: เสมอต่อกินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน
6: สมูทโตเจลอโลสมูทโตตัวจริงผิวช้ำนาน
7: สมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
6: สมูทโตกินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน
9: คชาพาพาไปมูฮีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทธทอล์คพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: หนึ่งคำถามที่โทรเข้ามาถามคุณหมอท็อปในพุทธทอล์คพุทธโธนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพราะเป็นพุธสุดท้ายเนาะก็ได้มีคำถามที่ถามว่าอยากจะขอกำลังใจค่ะหมดไฟในการทำงานทำยังไงดีเหมาะมากๆกับวันนี้คุณผู้ฟังครับลองไปย้อนฟังคำตอบของคุณหมอท็อปกันได้นะครับย้อนหลังกันได้ใน YouTube A-Time ของเราพุทธทอล์คพุทธโธครับแล้วเดี๋ยววันพุธนี้3ทุ่มถึง5ทุ่มครบทีมนะครับพี่เผือกพี่เติ้ลและก็พี่ต้นหอมขอบคุณด้วยครับอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรครับ
0: พุทธทอล์คพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM New Release ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่ละมือต้องกินโนสปูน1เพลงใหม่แนะนำวันนี้ครับต้องย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับกำลังนั่งเล่น TikTok นะเล่น TikTok อีกแล้วแล้วก็ไปเจอ1เพลงมาคุณผู้ฟังครับแล้วก็คิดในใจว่าถ้าวันจันทร์เนี่ยมาเปิดดูในคอมเนี่ยถ้ามันมีเพลงนี้เนี่ยจะต้องเอาเพลงนี้มาแนะนำให้คุณผู้ฟังเพราะฟังครั้งแรกแล้วชอบเลยนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าคุณจะชอบผมไหมครับเป็นงานของเมือง CS Bacon แล้วก็ Gone Proxyนะครับดู MV แล้วน่ารักมากคุณผู้ฟังครับ MV ได้พี่เติร์ดทิลลี่เบิร์ดนะครับมากำกับ MV ให้อยากให้ทุกคนฟังจริงๆครับซิงเกิลล่าสุดนะครับเมือง Serious Bacon กับกอน Proxy ครับคุณจะชอบผมไหม
2: เฮ้ยกอนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
2: 11อ่ะขอไปครับ 10:52 นาทีนะฮะก่อนจะเบรกกันคุณผู้ฟังครับผมหนึ่งข้อความส่งเข้ามาจากเซเลบัสนะครับพี่เซเลบัสเนี่ยถ้าใครฟังแชร์บ่อยๆก็จะได้ยินชื่อกันดีนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งคนที่ฟังแชร์ทุกวันนะครับบอกว่าวันนี้วันเกิดอวยพรให้พี่หน่อยนะครับขอให้พี่เซเลบัสมีความสุขมากๆนะครับหลับเห็นเงินพันฝันเห็นเงินหมื่นตื่นเห็นเงินแสนแล้วก็ติดตามแชร์ข่าวเช้าแล้วก็ EFM 94ไปนานๆนะจ๊ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Bobacon, Boba Boba Con, eh? Boba Con, Boba Boba

TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222

0: EFM Playlist of the Week
1: New Entry
2: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติ
3: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรุงเทพมหานครย้ำแจ้งเหตุที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ภายในวันที่5กรกฎาคมนี้และปภ.แจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพย์วิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กรุงเทพมหานครย้ำเตือนผู้ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ต้องแจ้งเหตุจำเป็นจนไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองด้วยหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นสามารถแจ้งได้ภายใน7วันตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569สำหรับช่องทางการแจ้งเหตุสามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนยื่นด้วยตนเองต่อนายทะเบียนท้องถิ่นมอบหมายบุคคลอื่นไปยื่นแทนหรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.boradopa.go.th หรือ www.ect.go.th และแจ้งผ่านแอปพลิเคชันSmartVote ทั้งนี้การแจ้งเหตุต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนพร้อมรายละเอียดเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ปภ.แจ้งเตือน43จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและขึ้นลมแรงในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงแจ้งเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและขอให้แจ้งเตือนชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดซึ่งประชาชนมาติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านทางปภ.รับแจ้งเหตุ1784สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กรมทหารราบที่3ผนึกกำลัง12ภาคีเครือข่ายลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพร้อมฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเพื่อยกระดับการช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพติดตามจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: ผู้บังคับการกรมทหารราบที่3เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ12ภาคีเครือข่ายณสวนสาธารณะคูเมืองจังหวัดสกลนครภายในงานมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและจำลองสถานการณ์อุทกภัยโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2560เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการอพยพประชาชนและการจัดตั้งจุดปฐมพยาบาลให้สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบทั้งนี้ยังได้ติดตามการฝึกซ้อมและเน้นย้ำแนวทางการบริหารจัดการน้ำภายใต้แนวคิดสกลนครน้ำต้องไม่ท่วมไม่ไม่ขังไม่รอการระบายควบคู่กับการทดสอบระบบส่งข้อความแจ้งเตือนภัยเพื่อสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นในการรับมือสาธารณภัยและยกระดับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
2: ทำความดีทำไปไม่ต้องคิดแล้วชีวิตจะดีงามตามที่หวังแม้หากมีผู้ใดใครชิงชังคงแพ้ภัยด้วยตนทนทุกข์ใจคิดดีทำดีวันนี้วันพระรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Kevin ครับ

3เพลงเปิดต้นชั่วโมงที่2นะครับเมื่อไหร่จะมี Black Heart นะครับแล้วก็เลนโซนมายาราบ C9 New Season ฤดูใหม่ของนูนิวเปิดให้คุณผู้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับ 11:18 นชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับ1เรื่องคุยกันสั้นๆหน่อยคุณผู้ฟังพอดีเมื่อเช้านี้ฟังแฉแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วเป็นเรื่องที่เราก็สามารถจะทํามันได้นะครับนั่นคือเรื่องของข่าวของพี่ณเดชน์เนาะที่มีไรเดอร์คนนึงเค้าก็ถ่ายคลิปเป็นเหมือนทําคอนเทนต์นะครับไปส่งพี่ณเดชน์ถึงบ้านแต่ว่าการถ่ายคลิปเนี่ยมันคือการถ่ายตั้งแต่เขาขึ้นแล้วก็ยาวไปจนถึงเห็นทุกอย่างทางเข้าบ้านของเขาอ่ะนะครับมันก็เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิ์เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละเดี๋ยวนี้ใครๆก็สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถ่ายทำคอนเทนต์ได้แต่ว่ามันก็ต้องอยู่บนความที่เคารพสิทธิ์ของคนอื่นด้วยเนาะ

0: 2เพลงเพิ่มเติมนะครับมีความหวานจากพี่ลุลาและก็คืนนี้จากเจสเซเตอร์นะครับพูดถึงความหวานคุณผู้ฟังครับวันนี้มี1ความหวานมาแนะนำคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับเรชูก้าครับน้ำตาลเจนใหม่ที่คิดมาให้ทำมาให้ออกแบบมาเพื่อคนยุคนี้นะครับแบบใช้งานสะดวกมีหลากหลายสินค้าตอบโจทย์ชีวิตคนปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรไวท์ชูก้านะครับน้ำตาลทรายขาวที่บรรจุอยู่ในถุงฝาจุกปิดสนิทนะครับไม่ต้องกลัวมดขึ้นเลยแล้วก็มีเรซูเปอร์รีไฟชูก้านะครับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ขาวใสละเอียดเนียนกริบนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นเหลือแต่ความหวานล้วนๆนะครับรวมไปถึงนะครับมีเลตโนดบาร์นะครับน้ำตาลตโนดในรูปแบบบาร์ครับแค่หักแล้วก็ใช้นะครับไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับอันนี้บอกเลยว่าเลิศมากนะครับเอาไปทำเมนูคาวเมนูหวานหรือว่าเมนูขนมอะไรก็ได้นะครับรวมไปถึงมีเรไซรัปนะครับหลากหลายรสชาติครับแต่ว่าวันนี้มีเรสตอรี่นะครับมาแนะนำนะครับที่มีส่วนผสมจากเนื้อและก็น้ำผลไม้จริงมากกว่า 30% ครับเข้มข้นเอาไว้ผสมโซดาหรือว่าทำมัทฉะง่ายๆที่บ้านได้เลยนะครับอร่อยเรจริงๆนะครับผมหาซื้อได้ที่เรขอไปครับหาซื้อสินค้าเรได้แล้ววันนี้ครับที่ห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อชั้นนำแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Shopee Lazada ของ Re Sugar Official ได้เลยครับ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: EFM Fandom Live ครับสัปดาห์นี้ต้อนรับแจนแล้วก็จริงๆนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เห็นบ่อยมากนะในโซเชียลมีเดียนะครับและเคมีดีนะครับติดตามกันได้พฤหัสนี้นะครับใครอยากจะเขียนแฟนฟิคชั่นให้กับแจนแล้วก็จริงๆนะครับเข้าไปใน X ของ EFM Station ได้เลยพฤหัสนี้เจอกัน 20:30 ถึง 4:00 กับ EFM Fandom Live ขอบคุณด้วยครับโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำครับ
2: EFM Fandom Live
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: พุทธอฟพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: พุทธอฟพุทธัวครับปิดทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณครูแล้วก็น้องๆทั้ง3โรงเรียนนะครับมีโอกาสได้ไปทั้ง3โรงเรียนน่ารักทุกโรงเรียนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชานะครับหรือว่าจะเป็นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแล้วก็ทัวร์สุดท้ายของเราเพิ่งไปมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์น่ารักทุกๆโรงเรียนเลยนะครับแน่นอนครับสำหรับน้องๆโรงเรียนไหนนะครับอยากจะให้พี่ๆทั้ง3คนนะครับไปทัวร์ถึงที่นะครับไปเปิดสเปซความปลอดภัยเนี่ยสามารถอินบ็อกซ์มาใน Facebook ของเราได้เลยนะครับ EFM Station เดี๋ยวเราจะทำการคัดเลือกนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ไปร่วมทัวร์กับเราทั้ง3โรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยสุดเด่นต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีวันจันทร์ฟังเพลงที่ชอบระหว่างอาบน้ำแล้วขยับร่างกายไปตามจังหวะเพลงก็เป็นจุดเริ่มต้นของวันที่ดีได้นะคะ
0: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ไปเสกอย่างที่คิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ไปเสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AIและผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-6000

0: วเหลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: มันดีจะว่าปังอ
3: ่ะแอปวันดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป๋มันตะวันรอติวเธอที่รักอรุณรุ่งแรงเงาครึ่งแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
4: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
3: อยากดูสนุกไม่สะดุดง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัท
5: นี่น่ะหรอกนกนภา
3: และพิเศษโปรแรงกับไม่ครับลูกค้า AAS รับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
0: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
6: พุทธอกพุทโธ
7: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
8: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่ตัวเองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยอ่ะบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
9: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: 11โมง42นาทีนะครับเบรกสุดท้ายกับ DJ Cable นะครับถามถ่ายกันเรื่องของอาหารกันหน่อยแล้วกันคุณผู้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนั่งเข้าไปเช็คนะฮะไทยช่วยไทยพัดหมดแล้วอะทำไงดีอีก2วันน่ะกว่าจะมาใหม่นะครับใครที่ยังไม่ได้ใช้นะคุณฟังหรือว่ายังใช้ไม่หมดนะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เป็น2วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคุณรีบใช้ให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยววันที่1เดี๋ยวเขาจะเริ่มใหม่ก็มาอีก 1,000 บาทนะครับแต่ว่าวันนี้ขอเมนูคนละ1เมนูแล้วกันอาหารเที่ยงวันนี้เน้นไปทางคลีนหน่อยแล้วกันเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากินไม่ค่อยดีเลยคลีนเมนูไหนแนะนำมาหน่อย

เมนูค่อนข้างหลั่งไหลเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับคุณเพชรบอกว่าคุณแม่กำลังทำต้มข่าไก่กับยำปลาสลิดโอ้โหนี่ข้าวสวยร้อนๆน่าทานมากเลยนะฮะแล้วก็บอกว่ามีคุณกอฟฟี่เนาะโจ๊กปลากระพงนะครับแล้วก็คุณบูมเนี่ยบอกว่าตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสเหลือ28 บาทเอาไหมไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวอีก2 วันผมได้1,000 บาทแล้ว

0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: อังคารคุ้มโปง X ครับวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราต้อนรับคุณเจนและก็คุณลูกนัท The Ghost Radio นะครับมาพร้อมกับเรื่องหลอนแน่นอนนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังอยากจะโทรเข้ามาสามารถโทรเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับ02-65-8373วันพรุ่งนี้2ทุ่มถึง4ทุ่มหรือว่าถ้าเรื่องของคุณมันยาวมากนะครับคุณอินบ็อกซ์เข้ามาก่อนก็ได้คุณผู้ฟังครับอินบ็อกซ์ใน Facebook ของเรานะครับ EFM Station พรุ่งนี้เจอกันนะครับขอบคุณด้วยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้รักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cableครับ
1: 11:51 นะครับวันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วนะครับแต่ว่าดูมีเมนูส่งเข้ามาเพิ่มนะครับบอกว่าผัดซีอิ๊วคลีนมากเลยครับพี่คลีนจานเลย ไม่น่าคลีนนะแต่น่าอร่อยนะฮะผัดซีอิ๊วทานอะไรก็ขอให้ทานอร่อยทุกคนนะคุณผู้ฟังครับผมพรุ่งนี้เจอกัน10 โมงถึงเที่ยงเหมือนกันเหมือนกันเหมือนเดิมสินะฮะขอให้เป็นวันจันทร์ที่ดีแล้วก็เป็นวันจันทร์ที่มีความสุขของทุกคนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้จ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: หางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและอินเด็กซ์เคลียร์แลนด์เซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคมอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทุกสาขา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายรสชาติใหม่ที่เมียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเริ่มแล้วถกงบปี70วาระแรกเอกนิติชี้มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจรักษาเสถียรภาพการคลังและ EOD ตรวจเข้มปั๊มPTยะลาเร่งเก็บกู้ระเบิดแสวงเครื่องที่ตกค้างหลังกลุ่มคนร้ายยิงปืนขู่ไล่พนักงานออกจากพื้นที่และวางระเบิดเมื่อคืนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: เอกนิติแจ้งงบปี70แทนนายกที่ติดภารกิจต่างประเทศย้ำชัดจำเป็นต้องทำงบประมาณแบบขาดดุลต่อเนื่องเพื่อรักษาเสถียรภาพประคองปากท้องประชาชนมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและลดความเหลื่อมล้ำคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
12: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาวาระด่วนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวันแรกนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบงบปี70ต่อสภาแทนนายกรัฐมนตรีที่ติดภารกิจที่ต่างประเทศโดยระบุว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570เป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติแต่จากสถานการณ์การคลังของรัฐที่รายจ่ายประจำที่จำเป็นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมีงบคงเหลือรายจ่ายลงทุนลดลงและความจำเป็นใช้เครื่องมือการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ต้องทำงบประมาณขาดดุลต่อเนื่องทั้งนี้รัฐบาลกำหนดนโยบายแก้ปัญหาเร่งด่วนควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถเช่นการเพิ่มรายได้ลดภาระค่าใช้จ่ายโครงการดิจิทัล AI การลงทุนพัฒน์ ยกระดับความสามารถเทรดพลัสเม็ดอินไทยแลนด์พลัสเร่งขยายตลาดส่งออกยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เม็ดเงินหมุนเวียนตามนโยบายชุมชนพลัสขณะเดียวกันยังสร้างความมั่นคงชายแดนพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศส่วนด้านสังคมให้ความสำคัญกับนโยบายที่เกี่ยวข้องในการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจ้างงานในอนาคตพร้อมบริหารภาครัฐปฏิรูปกฎหมายเพื่อความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสแก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลารายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ปิดกั้นถนนสาย15ชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาสาย15อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาส่งผลให้ตัวสถานีเสียหายอย่างหนักแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยเช้านี้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD ได้ตรวจพบระเบิดแสวงเครื่องในถังดับเพลิงหนักลูกละ20กิโลกรัมจำนวน2ลูกทำงานสมบูรณ์1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานจึงได้ทำการเก็บกู้และทำลายทิ้งเรียบร้อยแล้วจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเบื้องต้นพบคนร้ายเป็นชายชุดดำประมาณ6คนขี่รถจักรยานยนต์2คันเข้ามาในปั๊มก่อนยิงปืนขู่ไล่พนักงานและประชาชนออกจากพื้นที่แล้วจึงวางระเบิดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและทำลายระบบเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไป
13: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
14: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์sangsin69.comพร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์064-869-4547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค่ะ
2: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการเรารักใครชอบใครค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัคคณนาถค่ะ
2: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทั้งทางสถานีวิทยุในเครือของกองทัพบกนะครับทั่วประเทศและผู้ที่ติดตามผ่านเพจ Army Radio ด้วยนะครับก็พูดคุยกับเราได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานรวมถึงทีมนักจัดรายการนะครับก็ติดตามการตลอดทั้งรายการในวันนี้เลยครับ
1: FC ของเรามารออยู่แล้วคุณณัฐฐาตั้งแต่ก่อนจะเปิดรายการเตรียมตัวแล้วนะคะ บางวันไม่มีการ ออกทางเพจก็มีการทักท้วงมาด้วยไม่เห็นมีเลย
2: อ๋อ Messenger เข้ามาเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะเอาสภาพอากาศนะคะเมื่อวานนี้โอ้โหเป็นไงเลือกตั้งกทม.แต่คุณไม่ได้เลือกนี่ใช่ไหม
2: ตกหนักเลย
1: ใช
2: ่
1: ค
2: ่
1: ะฉ่ำเลยนะคะช่วงบ่ายค่ะก็มีโกลาหลบ้างในบางพื้นที่นะคะแต่ก็ผ่านพ้นไปได้เรียบร้อยด้วยดีเดี๋ยววันนี้เรามีพูดคุยกันนิดหน่อยด้วยเรื่องนี้แล้วก็รวมถึงสภาพอากาศด้วยว่าเป็นอย่างไรนะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันค่ะวันนี้ข่าวสารแล้วก็หลากหลายอยู่นะคุณ
2: ค่ะก็แน่นเลยทีเดียวเนี่ยนะครับข่าวสารแต่ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวค่อยๆพูดคุยกันไปในทีละเรื่องเนี่ยนะฮะติดตามกันในช่วงของกลางวันเนี่ยนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ต้นสัปดาห์แต่ว่าเป็นวันจันทร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน
1: เร็วมากเลยนะคะ
2: แป๊บๆเองนะฮะก็จะก้าวเข้าสู
1: ่
2: เดือน7แล้ว
1: เดือนที่7แล้ว
2: นะครับใครตั้งเป้าหมายอะไรกันไว้นะครับในปีนี้เนี่ยนะหลายคนก็บอกอยากจะลดน้ำหนักนะคุณมาณัฐมนต์นะบางคนก็เริ่ม
1: เลื่อนไปก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมยังมีเวลา
2: เริ่มพรุ่งนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
2: เอามาดูข่าวสารกันคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นกันที่ในส่วนของข่าวในพระราชสำนักกันก่อนเนี่ยนะครับเมื่อวันที่27มิถุนายน2569นะครับพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะครับที่หน่วยม้าประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ในการนี้ทรงวางดอกไม้ถวายความอาลัยที่หน้าพระรูปพร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการท่ามกลางบรรยากาศของหน่วยม้าประจำหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่อบอวลไปด้วยภาพความทรงจำในอดีตและสายใยความผูกพันของทั้งสองพระองค์นะครับที่แม้ว่าการเวลาจะแปรเปลี่ยนไปแต่ความทรงจำอันงดงามและความรักที่ทรงมีต่อสมเด็จพระเชษฐภคินียังคงแนบแน่นสถิตอยู่ในพระหฤทัยตราบนานเท่านานครับ
1: ค่ะทั้งนี้ในส่วนของพระองค์ท่านนะคะพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นอาจารย์หัวหน้าภาคแผนกวิชาการขี่ม้าด้วยของกองการศึกษาโรงเรียนทหารม้าค่ะหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นะคะซึ่งพระองค์ท่านก็ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาการขี่ม้าแล้วก็ขับเคลื่อนงานด้านต่างๆของหน่วยอย่างต่อเนื่องค่ะเอามาดูในส่วนของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ้างนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งแต่เมื่อวานนี้คือ28มิถุนายนไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆของกรุงปารีสด้วยค่ะ
2: กลับซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับมีขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีในปีนี้นะครับของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อปีพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2228โดยหมายกำหนดการในวันนี้นะครับ29มิถุนายนก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาริสนะครับเพื่อทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อพบปะหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำของวันนี้นะครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมภริยาจะเป็นเจ้าภาพในการถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการครับ
1: ในปีพ.ศ. 2569นี้นะคะถือเป็นวาระประวัติศาสตร์ที่ราชอาณาจักรไทยแล้วก็สาธารณรัฐฝรั่งเศสเนี่ยได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการของเราก็มีรายงานพิเศษนะคะซึ่งจัดทำโดยคุณณัฐานั่นเองนะคะคุณณัฐาจันทรังสีนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะเชิญค่ะ
0: หนึ่งร้อยเจ็ดสิบปีการทูตไทยฝรั่งเศสจากมิตรภาพสู่อนาคตอันยั่งยืนในปีพุทธศักราช2569นี้ถือว่าเป็นวาระประวัติศาสตร์ที่ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ร่วมกันฉลองครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการความสัมพันธ์อันดีทางการทูตไทยฝรั่งเศสเริ่มขึ้นต้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และจักรพรรดินโปเลียนที่3ผ่านการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีพาณิชย์และการเดินเรือเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2399อันเปรียบเสมือนการเปิดประตูเชื่อม2ทวีปเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อสยามได้ส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีและเข้าเฝ้าจักรพรรดินโปเลียนที่3ณพระราชวังฟงแตนโบในปีพุทธศักราช2404พร้อมอัญเชิญพระราชสารทองคำและเครื่องราชบรรณาการไปถวายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก็ดำเนินบนพื้นฐานของการให้เกียรติและไมตรีจิตที่ดีต่อกันเสมอมาทั้งในระดับพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนจากรากฐานทางประวัติศาสตร์อันมั่นคงก้าวสู่ยุคปัจจุบันประเทศไทยและฝรั่งเศสมีความมุ่งมั่นที่จับมือกันเดินหน้าโดยรัฐบาลของทั้งสองประเทศมุ่งยกระดับความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบดังประจักษ์จากการเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาเพื่อผลักดันความร่วมมือแห่งอนาคตทั้งในมิติเศรษฐกิจยุคใหม่พลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในวาระครบรอบ170ปีในปีนี้จึงเป็นมากกว่าการรำลึกถึงอดีตแต่คือเครื่องยืนยันถึงมิตรภาพที่ไม่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาและจุดเริ่มต้นของความร่วมมือครั้งใหม่ที่ไทยและฝรั่งเศสพร้อมจะร่วมกันสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงและสันติภาพให้เกิดแก่ประชาชนทั้งสองชาติอย่างยั่งยืน
1: คุณณัฐานะคะ
2: ครับก็170ปีนะครับของไทยแล้วก็ฝรั่งเศสยาวนานมากๆนะคุณณัฐามนครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในส่วนของภาพพระราชกรณียกิจนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยก็น่าจะมีออกมาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ชมพระบารมีของทั้งสองท่านนั่นเองเดี๋ยวในรายการของเรานะครับนำติดตามแล้วก็นำมาพูดคุยนะครับในบรรยากาศต่างๆพระบารมีของพระองค์เนี่ยให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังในช่วงของกลางวันแบบนี้เนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าโอ้โหคือคักตั้งแต่ช่วงเช้าคุณมา
1: แ
2: ต่ทั้งหมด
1: แต่บางคนบอกว่าคนมาเลือกตั้งน้อยกว่าปีที่แล้วกว่าครั้งที่แล้วเห็นว่านะแต่ว่าดิฉันก็ดูแถวบ้านดิฉันที่ฉันไปเลือกก็มีมา พอสมควรนะ
2: ครับก็ถือว่าก็คึกคักแหละนะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเขตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพี่น้องประชาชนเองก็ดีนะครับทุกสาขาอาชีพเลยเห็นเนี่ยตามโซเชียลมีเดียมีดาราเซเลบนะครับก
1: ็
2: ไปใช้สิทธิ์นะครับ
1: แล้วก็พี่เบิร์ดก็ไป
2: แล้วก็มีการโพสต์รูปโพสต์ภาพออกมาเนี่ยนะครับสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังครับทางปลัดกรุงเทพมหานครก็เผยภาพรวมนะครับบอกว่าการเลือกตั้งในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของผู้ว่าด้วยแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยหรือว่าสกเนี่ยนะฮะเรียบร้อยเป็นไปได้ดีนะครับแล้วก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนล่าสุดนะ
1: คนเดิม
2: ก็ยังเป็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2อีกครั้งหนึ่งด้วยคะแนนเสียง
1: ท
2: ุ่มท้นเลยทีเดียวเนี่ยนะ
1: ครับขาดเลยนะคะค่ะก็เป็นผู้ว่าที่แข็งแรงทำงานนะคะทั้งนี้ค่ะว่าที่ผู้ว่ากทมสมัยที่2นะคะก็ระบุว่ารู้สึกตื่นเต้นแม้จะเป็นครั้งที่2แต่ก็มาด้วยความยำเกรงเพราะไม่ใช่ชัยชนะท่านเน้นนะว่าครั้งนี้ที่ได้เนี่ยถือเป็นคำสั่งของประชาชนนะคุณ
2: ครับ
1: เนี่ยประชาชนสั่งนะ
2: ค
1: ่ะตนรู้ว่างานจะหนักไม่ใช่เวลาที่จะมาเฉลิมฉลองแต่เป็นเวลาเตรียมตัวคิดให้ถี่ถ้วนอะไรที่ต้องทำให้เข้มข้นต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญบอกทีมงานว่าให้ฉลองคืนนี้คืนเดียวอ๋อนี่น่าจะสัมภาษณ์เมื่อวานนะคะคืนนี้คืนเดียวพรุ่งนี้จะต้องเริ่มคิดแล้วก็ลำดับความสำคัญวันที่เราจะได้ไปเจอทีมงานข้าราชการต้องถ่ายรายละเอียดให้เราให้เขานะคะให้วันแรกวินาทีแรกที่เราทำงานเนี่ยทุกคนรู้เป้าหมายร่วมกันและสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ค่ะ
2: ครับก็ยินดีกับคุณชาชาติด้วยเนี่ยนะครับเนี่ยคุณสมโพธิ์ฟีดภาพนี่ค้างไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นภาพที่เอาผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอันดับ1แน่นอนว่าเป็นคุณชาชาติสิทธิพันธ์นะครับ1,400,000กว่าเสียงด้วยกันอ่ะคุณมานัทมนเยอะกว่าปี65ที่ผ่านมานะครับในขณะที่อันดับที่2ตามมาก็คือดร.มาริกานะครับคุณติ่งนะก็ 200,000 กว่าเสียงแล้วก็อันดับที่3เนี่ยเป็นคุณชัยวัฒน
1: ์ดร.โจ
2: ครับก็คือในส่วนของการเลือกตั้งเนี่ยนะก็มีผลออกมานักข่าวก็เร็วเหมือนกันในคุณมาธรมนนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยรู้ผลยังไม่เป็นทางการปุ๊บไปจ่อไมค์ถามท่านชาติเลยเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ก็เป็นอย่างที่คุณมาธรมนได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนการนับผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกจำนวน50เขตอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับก็ภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง2ล้านกว่าเสียงนะครับ2,165,627เสียงนะครับพรรคประชาชนได้มากที่สุดนะครับก็คือ22เขตมีเขตพระนครดุสิตหนองจอกพระโขนงยานาวาพญาไทห้วยขวางตลิ่งชัน
1: นะ
2: ราชบุรณะดินแดงสาทรบางซื่อจตุจักรดอนเมืองราชเทวีลาดพร้าวนะครับวัฒนาบางแคหลัก4คลองสามวาบางนาและทวีวัฒนานะครับส่วนกลุ่มคนทำงาน11เขตเนี่ยก็จะมีบางรักบางกะปิธนบุรีบางขุนเทียนภาษีเจริญบึงกลุ่มบางคอแหลมสวนหลวงคันนายาวสะพานสูงแล้วก็บางบอดครับ
1: ค่ะส่วนพรรคประชาธิปัตย์นะคะมี8เขตก็ประกอบด้วยป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์บางกอกใหญ่คลองสานบางกอกน้อยประเวศคลองเตยวังทองหลางแล้วก็กลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4เขตด้วยกันประกอบด้วยมีนบุรีจอมทองสายไหมทุ่งครุค่ะอิสระ3เขตประกอบด้วยบางเขนหนองแขมบางพลัดแล้วก็กลุ่มเบทเทอร์แบงคอกค่ะมี2เขตนะคะประกอบด้วยปทุมวันแล้วก็ลาดกระบังค่ะ
2: ครับในส่วนของที่พัทยาเนี่ยนะครับก็เป็นการเลือกตั้งด้วยเหมือนกันนะครับเป็นนายกเมืองพัทยานะครับเมื่อสักครู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่พลิกโผนะครับไม่พลิกโผด้วยเพราะว่าโผก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคุณชัชชาตินี่แหละนะครับแล้วก็เป็นไปตามโผแต่ว่าที่พัทยาเนี่ยนะคุณมรัตมนนะครับคะแนนอันดับ1เป็นของคุณปรเมศงามพิเชษนะครับสมัครในนามกลุ่มเรารักพัทยานะครับซึ่งก็แซงชนะนะครับคุณอิทธิวัฒน์วัฒนสารสาทรนะครับ
1: จ
2: ากพรรคประชาชนนะครับเมื่อสมัยที่แล้วเนี่ยคุณอิทธิวัฒน์เนี่ยถ้าได้เป็นนะครับแล้วก็ลงรอบนี
1: ้
2: ก็เบียดคะแนนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเป็นคุณปรเมศงามพิเชษที่สมัครในนามของกลุ่มเรารักพัทยาเนี่ยก็ได้ชัยชนะในพื้นที่พัทยาไปเนี่ยนะครับก็แสดงความยินดีกับท่านด้วยเนี่ยนะครับกับผู้ชนะการเลือกตั้งทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ในพื้นที่ของพัทยาเพราะว่าท่านก็ต้องไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับก็ถือว่า าเป็นเสียงที่พี่น้องประชาชนเลือกมาเนี่ยนะฮะหลังจากนี้นะครับประชาชนก็ฝากความหวังไว้กับทุกท่านแล้วล่ะนะคุณมารัฐมนตรีคุณผู้ฟังครับขอให้ทุกท่านทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มกำลังความสามารถครับ
1: ที่อื่นไม่รู้แต่ที่กรุงเทพยังเป็นท่านเดิมน
2: ะ
1: นั้นต้องไปฟังเพลงนี้ดีกว่าค่ะเปิดให้ท่านเลยนะคะ
2: ครับ
1: ท่านคนเดิมแต่ว่ามาครั้งนี้ท่านต้องดีกว่าเดิมน
2: ะ
1: กับเพลงนี้ค่ะต้องดีกว่าเก่าตั้มสมประสงค์ค่ะฟังเพลงนี้กันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันค่ะ

0: ต้องดีกว่าต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่าเมื่อวานแหมผมชอบประเด็นนี้จังเลยเนี่ยนะฮะก็บอกคนเราถ้าสมมุติว่าดีขึ้นในวันต่อไปเนี่ยสัก 0.01% เนี่ย
1: ก็ยังดีใช่มั้ย
0: ก็ดีนะมันก็ถือว่าดีกว่าเนี่ยนะครับ
1: เอามาดูข่าวสารของเรากันต่อค
0: ่
1: ะแหมทางใต้ไม่อยากจะให้เกิดก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะคุณณัฐาคุณผู้ฟัง
0: ละอุฮะ
1: เกิดเหตุระเบิดค่ะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกแล้วกลางดึกเมื่อคืนนี้ค่ะเกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดปัตตานีรวม3จุดด้วยกันค่ะเมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของเมื่อคืนนี้วันที่28 มิถุนายนส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย1รายแล้วก็ทรัพย์สินนะคะได้รับความเสียหายจุดเกิดเหตุเนี่ยก็ประกอบไปด้วยสถานีบริการน้ำมันพีทีสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาปาวาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีซึ่งก็มีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายที่สถานีนี้นะคะ
0: ค
1: แล้วก็สถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาปียาอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้เร่งเข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยรายละเอียดเพิ่มเติมก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
0: ครับก็รอเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยนะครับกลางดึกของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อุกอาจจริงๆเนี่ยนะสามที่โดยพร้อมเพรียงกันเนี่ยคุณรัฐมนตรีคุณผู้ฟังครับก็ในส่วนของกอรมน.หรือว่ากออำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับเขาก็ออกมาประณามใช่สิต้องประณามรออะไรเนี่ยนะฮะการก่อเหตุความรุนแรงที่มุ่งเป้าต่อสาธารณะแล้วมันกระทบต่อพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่อาจยอมรับได้อ่ะนะเพราะนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วเนี่ยยังสร้างความหวาดกลัวและบั่นทอนความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ด้วยทั้งนี้นะครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนถ้าสมมติว่าพบเห็นนะครับบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งเบาะแสได้ทันทีนะคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงไปยังสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับที่เบอร์โทรศัพท์1341นะครับช้าๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ1341หรือว่าหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: นี่สายด่วนของกรมน.ภาค4
0: ถูกต้องครับ
1: ส่วนหน้า341
0: ร่วมกันนะครับเป็นการป้องกันเหตุร้ายนะครับสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนของเราเนี่ยนะครับหรือว่าอีกเบอร์นึงก็1374อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นของ
1: กรมน.
0: เนี่ยนะฮะก็โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจสำหรับประชาชนนะคะที่บาดเจ็บก็ขอให้หายไวๆด้วยนะคะเอามาดูเรื่องของยังไม่จบสักทีแต่ละเรื่องแต่ละราวนะระหว่างกองทัพบกไทยกับทางกัมพูชาเนี่ยนะคะมีเรื่องไม่เว้นแต่ละวันนี่ล่าสุดก
0: ็
1: ใช่ค่ะกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาค่ะประท้วงเนี่ยอ้างว่าฝ่ายไทยเนี่ยไปตัดไม้อ่ะค่ะคุณแล้วก็ไปวางลวดหนามรุกล้ำพื้นที่เขาอ่ะเป็นเรื่องราวกันขึ้นมาอีกแล้วเมื่อวานนี้ค่ะทางพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้ชี้แจงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเนี่ยมีการเผยแพร่แถลงการประท้วงอีกแล้วการดำเนินการนะคะมาตรการของฝ่ายไทยบริเวณแนวชายแดนเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาอ้างว่าฝ่ายไทยเนี่ยตัดไม้แล้วก็ติดตั้งลวดหนามรุกล้ำดินแดนบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: ครับก็ร้องเก่งนะประท้วงเก่งนะยุยุเก่งด้วยโอ้ยอันนี้เสียงในหัวดังไปหน่อย
1: ค่ะแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่จริงไง
0: ไม่จริงนะครับข้อที่จริงก็มีเพียงหนึ่งเดียวนะครับโฆษกกองทัพบกนะครับท่านพลตรีวินไทยสุวารีท่านก็ได้ชี้แจงนะครับบอกว่าข้อเท็จจริงการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นการยกระดับการรักษาความมั่นคงภายในเขตแดนของไทยในพื้นที่กองทัพที่สองที่เขาดำเนินการเนี่ยนะครับก็คืออยู่ในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ก็เราทำในบ้านเราอะนะภายหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ที่คนไทยเราเนี่ยนะครับพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ซึ่งข้อมูลนะครับทางด้านการข่าวบ่งชี้ว่าเคยถูกใช้ลักลอบในการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนการวางลวดหนามและการปรับพื้นที่เนี่ยจึงเป็นไปเพื่อการสกัดกั้นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะแล้วก็เป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยไม่ได้ไปลุกล้ำดินแดนตามที่เขากล่าวอ้างแต่อย่างใดเนี่ยนะครับ
1: กองทัพบกก็กล่าวว่ากองทัพบกขอยืนยันว่า การปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่ทุกประการเนี่ยดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็อยู่ภายใต้กรอบข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ร่วมกันกำหนดไว้มิได้เป็นการรุกล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มิได้มุ่งเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนด้วยการใช้กำลังแต่อย่างใดค่ะ
0: ครับกองทัพบกนะครับเรียนว่ามาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับเป็นการดำเนินการตามภารกิจปกติเพื่อเป็นการป้องกันกระทำความผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงการป้องกันผลกระทบการกระทบกระทั่งเนี่ยนะครับที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงทุกขั้นตอนทุกการกระทำเนี่ยทำด้วยความรอบคอบแล้วก็ที่สำคัญมันสอดคล้องกับภารกิจระหว่างประเทศนะครับทั้งนี้ในส่วนของกองทัพบกยืนยันนะครับจะสนับสนุนการปฏิบัติต่อหน่วยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนต่อไปฮะ
1: เขาประท้วงเราก็ต้องชี้แจงก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะไม่จบสักทีนะคะ
0: ครับ
1: อ้าวมาดูเรื่องของผนังกั้นน้ำกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการร่วมมือร่วมใจแสดงถึงความสามัคคีของทุกส่วนจนประสบความสำเร็จนะคะที่อำเภอแม่สายค่ะจังหวัดเชียงรายเดินหน้าสร้างความพร้อมรับมือฤดูฝนอย่างเต็มกำลังจากที่เราได้ฟังข่าวหรือว่าได้พูดคุยกันอยู่หลายๆครั้งนะคะ
0: คร
1: เรื่องของการทำผนังกั้นน้ำนั่นแหละหลังจากที่โครงการซ่อมแซมแล้วก็เสริมความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวแม่น้ำสายเนี่ยนะคะทำกันมาโดยตลอดตอนนี้เนี่ยแล้วเสร็จ100%

0: เราด้วยเนี่ยนะครับลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของพนังกั้นน้ำบริเวณจุดหัวฝายใกล้วัดถ้ำผาจมนะครับและบริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายที่1และกลางซอย12ชุมชนแม่สายนะครับให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกนายครับ
1: ค่ะภารกิจครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญเลยระหว่างกองพลพัฒนาที่3มณฑลทหารบกที่37ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดมกำลังทหารช่างค่ะซ่อมแซมผนังกั้นน้ำบริเวณแนวตลิ่งที่ได้รับความเสียหายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำหลากในช่วงฤดูฝนโดยขนาดนี้ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วก็คือเสร็จครบ 100% ค่ะ
0: ครับท่านผู้ว่าเชียงรายนะครับท่านก็บอกว่าจังหวัดเนี่ยจังหวัดก็คือจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะฮะได้วางแผนรับมือกับอุทกภัยมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับเขาแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3ระยะก็ได้แก่ระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเนี่ยนะครับระยะยาวเนี่ยเป็นโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำถาวรนะครับระยะกลางเป็นการดำเนินงานก่อสร้างพนังกั้นน้ำในบางช่วงที่อยู่ระหว่างขั้นตอนตามกฎหมายส่วนระยะสั้นนะครับอันนี้สำคัญซึ่งเป็นการเตรียมรับกับสถานการณ์เร่งด่วนในช่วงฤดูน้ำหลากครับ
1: ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็กล่าวว่าต้องขอขอบพระคุณนายกรัฐเทศมนตรีของทั้ง3แห่งนะคะได้แก่เทศบาลตำบลแม่สายเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพแล้วก็เทศบาลตำบลเวียงพางคำที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างเข้มแข็งรวมถึงที่สำคัญในส่วนของกองทัพ บกเรานะคะกองทัพภาคที่3โดยพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ที่สนับสนุนกำลังทหารช่างแล้วก็หน่วยงานในสังกัดเนี่ยเข้าดำเนินการพร้อมกับมอบหมายพลตรีพักพงเงสันเทียนะคะที่ปรึกษากองกำนวยกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาคที่3ที่ลงพื้นที่ติดตามงานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมานู่นเลยค่ะ
0: โอ้ก็ต้องขอบคุณด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเขายังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ก็ร่วมกันสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นจากกรมชลประทานนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็มีหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วยเนี่ยนะฮะบูรณาการภายใต้ความร่วมมือของอำเภอแม่สายนะครับก็แล้วเสร็จภายในระยะเวลา1เดือนตามการประเมินเนี่ยนะครับซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาแล้วก็ป้องกันในส่วนของฤดูน้ำหลากให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แม่สายได้เป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะจังหวัดก็ยังเตรียมความพร้อมตามแผนบริหารจัดการภัยพิบัติตามที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้มีการซักซ้อมไว้โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณเจตไทยเศษนะคะลงพื้นที่ติดตามการซ้อมแผนทั้งมีหลายรูปแบบเช่นร
0: ู
1: ปแบบวอลรูมหรือว่าการปฏิบัติจริงครอบคลุมระบบการแจ้งเตือนด้วยมีการอพยพประชาชนนะคะการจัดตั้งศูนย์พักพิงแล้วก็การดูแลด้านสาธารณสุขเพื่อให้สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดสถานการณ์น้ำหลากเกินขีดความสามารถของผนังกั้นน้ำเช่นที่ผ่านมาค่ะทางจังหวัดเชียงรายก็มีการบูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยสมมติเหตุการณ์เกิดภัยพิบัตินะคะมีการซ้อมแผนประชุมติดตามสถานการณ์ประจำทุกสัปดาห์เลยพร้อมกับจัดตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังด้วยอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับก็ไอ้ตั้งวอร์รูมเนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับเพราะว่าก็จะได้มีการประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีคราวนี้โครงการระยะยาวเขาก็มีการพูดถึงในเรื่องของงบประมาณวงเงินนะครับท่านก็บอกว่าวงเงินอยู่ที่ประมาณ39ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาต่างๆนะครับในทุกด้านก็งบประมาณทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ยังได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีการเลี้ยงขอบคุณนะคะกำลังพลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจการทำภารกิจนี้จนประสบความสำเร็จมาได้ก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมถึงที่สำคัญเรื่องของเศรษฐกิจก็สำคัญด้วยเพราะสร้างความเสียหายด้วยนะคะ
0: ก็แม่สายที่ผ่านมานะครับที่เชียงรายเนี่ยก็อ่วมอรไทยนะครับตามที่เราได้ติดตามข่าวกันนะครับที่เกิดอุทกภัยใหญ่นะครับเขาก็มีการป้องกันไว้ก็ถือว่าเป็นการดีนะคุณมานัทมนคุณผู้ฟังครับป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ไขที่หลังเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เอาไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับพยากรณ์อากาศตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศออกมานะครับช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งแม้มาตามนัดเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแล้วก็ห่วงที่ผ่านมานะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากมีมรสุมเนี่ยปกคลุมในพื้นที่แล้วก็ในส่วนของมรสุมนะครับบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับประชาชนเรื่องของฟ้าฝนค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง

0: 2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันนะคะตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้เลยค่ะ
1: ครับก็เป็นสภาพอากาศนะครับที่เราต้องมาติดตามกันในช่วงนี้เนี่ยนะฮะวันนี้คงล้ำลากันนะคุณผู้ฟังเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้รู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิตคณินบุญประเสริฐครับพลพีเตรียมดันแผนถอดข้าวไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนและศาลสั่งจำคุก7ปี6เดือนแม่หลอกพาลูกสาววัย13ปีไปขายบริการที่ญี่ปุ่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: พลพีเตรียมรื้อค่าไฟใหญ่ดันแผนถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนหลังทนแบกมา30ปีเร่งปรับโครงสร้าง3การไฟฟ้าหาเงินชดเชยปีละ 20,000 ล้านยืนยันไม่ใช้เงินภาษีประชาชนอุ้มยืนยันเดินหน้าเร็วที่สุดเร่งใช้มติครม.เร่งบังคับใช้คุณอภิพลเฉยพฤกษ์รายงานครับ
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการหารืออย่างไม่เป็นทางการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและผู้บริหารการไฟฟ้าทั้ง3แห่งโดยระบุว่ารัฐบาลกำลังเร่งจัดทำแนวทางปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าทั้งระบบโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการลดภาระของประชาชนด้วยการแยกค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟซึ่งเป็นภาระที่ประชาชนต้องแบกรับต่อเนื่องมายาวนานกว่า30ปีนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาโดยยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายลดค่าไฟเหลือ3บาทต่อหน่วยสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกและยังมีแผนลดค่าไฟของผู้ใช้มิเตอร์ชั่วคราวจากเดิมที่มีอัตราสูงถึง 7-8 บาทต่อหน่วยให้เหลืออัตราเดียวกับค่าไฟบ้านพักอาศัยเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนสำหรับแนวทางการดำเนินการรัฐบาลจะพิจารณาปรับโครงสร้างรายได้ของการไฟฟ้าทั้ง3แห่งทบทวนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสูญเสียพลังงานไฟฟ้ารวมถึงปรับระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับภาระค่าไฟสาธารณะซึ่งมีมูลค่าราว 20,000 ล้านบาทต่อปีโดยยืนยันว่าจะไม่ใช้เงินภาษีของประชาชนมาชดเชยแต่จะบริหารจัดการจากรายได้และโครงสร้างภายในของหน่วยงานแทนนอกจากนี้ยังเตรียมทบทวนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาคเอกชนค่า FT และค่า Adderเพื่อให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลงและส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายลดลงตามไปด้วยพร้อมย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโดยเร็วและอาจจะใช้มติของคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกผลักดันให้มาตรการสามารถบังคับใช้ได้ทันทีหากแนวทางทั้งหมดมีความพร้อมนี่เป็นผลชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
2: ศาลอาญาพิพากษาจำคุก7ปี6เดือนแม่ใจร้ายหลอกพาลูกสาววัย13ปีไปค้าประเวณีที่ญี่ปุ่นคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
4: ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการคดีค้ามนุษย์3เป็นโจทก์ฟ้องนางสาวลักษณาในหลายฐานความผิดจากกรณีที่จำเลยพาลูกสาววัย13ปีไปที่ประเทศญี่ปุ่นอ้างว่าจะพาไปเที่ยวแต่กลับพาไปค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในโตเกียวก่อนที่ตัวเองจะเดินทางไปค้าประเวณีที่ไต้หวันและถูกจับกุมได้ส่วนเด็กหญิงผู้เสียหายวัย13ปีนั้นหลบหนีออกมาได้และเข้าไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวผู้เสียหายอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีจำเลยให้การรับสารภาพศาลพิพากษาว่าจำเลยนั้นกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทที่หนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ลงโทษฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จำคุกเป็นเวลา5ปีฐานกระทำการอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่การค้าประเวณีของผู้อื่นลงโทษจำคุก10ปีจำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุกในฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จำคุก2ปี6เดือนและฐานกระทำการอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่การค้าประเวณีผู้อื่นจำคุก5ปีรวมโทษจำคุกเป็น7ปี6เดือนและให้ริบของกลางโทรศัพท์มือถือธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณอาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา ระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรากล้าก้าวออกจากกรอบเดิม
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 8

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ แนนค่ะสวัสดีผู้ฟังนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้วนะคะทักทายกันบ่ายโมงถึงบ่ายสามตรงนี้ทาง EFM 94ทักทายชาวแก๊งบ่ายโมงของเราด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราชาวกรุงเทพก็ออกไปเลือกตั้งกันเนาะซึ่งโหก็บรรยากาศฟ้าฝนในช่วงเย็นเย็นเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเป็นใจเลยเนาะเพราะว่าฝนตกลงมาหนักมากเลยเมื่อวานนี้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะแน่นอนว่าเมื่อวานที่เราไปเลือกตั้งผู้ว่ากทมกันมานะคะก็ต้องมีทั้งคนที่สมหวังแล้วก็คนที่ผิดหวังนะคะแต่ว่ายังไงก็ยินดีด้วยนะคะกับผู้ว่าชัดชาติก็เป็นผู้ว่ากันต่ออีกหนึ่งสมัยมีผู้ฟังเขาพูดถึงเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยแหละแล้วเขาก็ขอเพลงนี้มา

0: พุทธทอล์กพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: ในพุทธพุทโธนะคะวันพุธที่แล้วเนี่ยมีอยู่สายหนึ่งเป็นคุณผู้ชายเขาบอกว่าแฟนนี่ชอบให้เกาหลังให้มากซึ่งปกติเนี่ยคนให้เกาหลังก็อาจจะเฮ้ยเกาก่อนนอนเกาแป๊บๆเกาเพลินๆใช่ไหมคะแต่ว่าแฟนของเขาเนี่ยคือให้เกานานมากบางทีคือดูซีรีส์ไป6 EP แล้วยังไม่ให้หยุดเกาเลย6 EP ก็ตีว่าชั่วโมงละEP ละชั่วโมงก็6ชั่วโมงเกาจนบางครั้งหลังเลือดออกเลยนะคะซึ่งสายนี้เนี่ยจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของรสนิยมความชอบในการที่ให้คนอื่นเกาแล้วมันเพลินเนี่ยพอดีคุณหมอท็อปเนี่ยก็ให้แง่มุมในเรื่องของปัญหาสุขภาพรวมไปถึงสุขภาพจิตด้วยนะคะไอ้ปัญหาสุขภาพเนี่ยบางทีอาจจะต้องมาสังเกตว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของผิวหนังหรือเปล่าที่ชอบให้คนเกาเพราะว่าบางทีคนที่ผิวแห้งเนี่ยมันจะคันไงแล้วพอเกาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันฟินเนาะถ้าสมมุติว่ารู้สึกดีจากการเกาแล้วมันหายคันอันนี้คุณหมอก็บอกว่ามันน่าจะเป็นปัญหาผิวหนังหรือถ้าเป็นเรื่องของพฤติกรรมของการย้ำคิดย้ำทำก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือพอเกาแล้วมันเลือดออกเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาของการติดเชื้อเพราะว่าไอ้ซอกเล็บเนี่ยมันก็อาจจะมีเชื้อโรคอยู่เนาะแล้วพอเลือดออกปุ๊บเดี๋ยวจะติดเชื้อไปกันใหญ่ไหนจะเรื่องของแผลเป็นอีกนะคะโอ้โหคือฟังดูแล้วก็มีหลายปัญหาจริงแต่นั้นว่าถ้าเกาจนถึงขั้นเลือดออกเนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยปกติแล้วเหมือนกันนะคะอาจจะต้องหาคุณหมอปรึกษาด้วยสำหรับสายนี้นะคะผู้ท้องผู้โทขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
0: พุทธทอล์กพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
2: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการทานอาหารที่สดใหม่และลดอาหารสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะ
0: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดเนี้ยไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
3: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel GreatTogether.
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
7: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
8: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแส
9: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
10: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธทอพุทธทัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: คืนนี้นะคะใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันกับนักวิชาการด้านปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์นะคะรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมย์ธรรมบุตรดีนักเคลื่อนไหวที่ผลักดันประเด็นเรื่องของรัฐสวัสดิการแล้วก็สิทธิแรงงานนะคะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันในใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
12: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบกสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนคุณฟังคิดว่าในความรักเนี่ยมันมีอะไรที่จะเป็นโศกนาฏกรรมทางความรักได้บ้างมันอาจจะเป็นการที่เราเลิกลากันไป เขานอกใจมีคนอื่นทำไม่ดีแต่นั้นว่าอีกอย่างนึงที่น่าจะทำให้เศร้ามากๆในความรักก็คือการที่เราจะต้องเฝ้ามองคนที่เรารักเนี่ยไปเจอความรักครั้งใหม่แล้วก็มีความสุขกับใครอีกคนซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรานะคะทำได้แค่เก็บความรู้สึกไว้เงียบๆและส่งคำอวยพรจากระยะไกลนี่คือความสัมพันธ์ที่เพลงที่กำลังจะแนะนำเขาพูดถึงในเพลงนี้นะคะงานใหม่จาก Slap Kiss ที่มีชื่อว่าผู้ครองหัวใจ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะมาแล้วนะคะกับการขอเพลงแบบมีชั้นเชิงเป็นการขอแบบที่ทิ้งโจทย์ทิ้งปริศนาไว้ให้ดีเจนะคะได้รับคมสมองนะคะเขาบอกว่ากระผมเนี่ยอยากฟังเพลงรักเป็นแนวโรแมนติกขอไม่เศร้าไม่อ่อมด้วยเพราะว่าเพิ่งไปงานแต่งรุ่นพี่มาแล้วก็ต้องเป็นเพลงที่ไม่ใหม่มากแต่ก็ไม่เก่าเกินให้เลือกได้เลยอิสระเต็มที่ไม่ต้องพูดคมๆเข้าเพลงก็ได้โหเป็นไงล่ะนี่ต้องใส่ฟิลเตอร์หลายชั้นมากนะต้องไม่ใหม่ไปและไม่เก่าเกินเลือกเป็นเพลงนี้ละกันงานจากRoom 39ฉันต้องคู่กับเธอ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
3: เรเรเร
4: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
3: อ่อยอีไอเร
4: พอดีอย่างที่คิดเร
3: อ่อยอีไอเร
4: ลงตัวอย่างที่คิดเร
3: อ่อยอีไอเร
4: พิเศษอย่างที่คิดเร
3: เรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวาน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
3: ก็น้ำตาลเร
2: เรเรเร
3: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
4: อ e i เร
5: พอดีอย่างที่คิดเร
4: อ e i เร
5: ลงตัวอย่างที่คิดเ
4: รอ e i เร
5: พิเศษอย่างที่คิดเ
3: รชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
6: EFM playlist of the week
7: new entry
8: number 6
9: ดีใจที่ไม่ต้องรอเธอทุกวัน
10: ดีใจที่ไม่มีเธอบัส
11: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสา

0: ารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับคนร้ายลอบวางระเบิดพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่งผลนักท่องเที่ยวมาเลเซียบาดเจ็บเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายคุณธมลรัตน์กันทวินาหุรายงานครับ
3: เมื่อเวลาประมาณ 11:40 นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไทวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนบั่นทอนความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและบรรยากาศทางเศรษฐกิจของพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเบาะแสรวมถึงบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงธมลรัตน์ ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: นายปรเมศงามพิเชษว่าที่นายกเมืองพัทยานำทีมว่าที่สมาชิกสภาเมืองพัทยากลุ่มเรารักพัทยาทั้ง4เขตขึ้นขบวนรถแห่ตะเวนขอบคุณประชาชนทั่วเมืองพัทยาหลังผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่านายปรเมศได้รับความไว้วางใจจากประชาชนด้วยคะแนน 2,184 คะแนนได้รับเลือกเป็นว่าที่นายกเมืองพัทยาอีก1สมัยขณะที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาในนามกลุ่มเรารักพัทยาก็ได้รับชัยชนะแบบยกทีมทั้ง4เขตบรรยากาศตลอดเส้นทางเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนับสนุนออกมาร่วมแสดงความยินดีนายปรเมศกล่าวขอขอบคุณพี่น้องชาวพัทยาที่มอบความไว้วางใจให้กลับเข้าไปทำหน้าที่บริหารเมืองและสมาชิกสภาเมืองอีก1สมัยพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าสานต่อการทำงานที่ได้เริ่มไว้ตลอด4ปีที่ผ่านมาด้านกกต.รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสก2569อย่างไม่เป็นทางการทั้ง50เขตพรรคประชาชนได้22ที่นั่งกลุ่มคนทำงานได้11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์ได้8ที่นั่งกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ได้4ที่นั่งผู้สมัครอิสระได้3ที่นั่งและกลุ่ม Better Bangkok ได้2ที่นั่ง
4: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่มีใครทำได้ทุกอย่างหรอกไม่ไหวก็พอรู้สึกท้อก็พัก
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan ค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงที่2กับแนนนะคะพอดีมีหูฟังเขาส่งข้อความมาน่าจะเป็นเชิงระบายแหละเขาบอกว่าทุกปัญหามีทางออกหากมีการพูดคุยแต่พอคุยแล้วก็มีแต่ทางตันมองไม่เห็นทางออกเลยค่ะก็จริงๆเราถูกสอนมาตลอดเลยเนาะว่ามีปัญหาอะไรก็ให้คุยกันให้เคลียร์กันอะไรเงี้ยพอเราถูกสอนมาแบบนี้เราก็มักจะคาดหวังว่าทุกการพูดคุยมันมักจะนำไปสู่ทางออกแต่แน่นว่ามันก็อาจจะไม่เสมอไปนะบางครั้งการพูดคุยอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ได้ใจความทั้งหมดอาจจะต้องลองฟังในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดบ้าง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้ไปลองอะไรใหม่ๆจริงก็ไม่ได้เชิงใหม่มากหรอกผู้ฟังปกติเนี่ยก็จะชอบไปวิ่งใช่ไหมแต่ว่าจะไปวิ่งตอนเย็นนะคะเพราะว่าคือรู้สึกว่าตอนเย็นมันน่าจะอากาศน่าจะแบบแดดร่มลมตกเย็นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยลองไปวิ่งตอนเช้าดูบ้างปรากฏว่าเฮ้เย็นกว่าตอนเย็นนี่คุณผู้ฟังคือด้วยอุณหภูมิด้วยเนี่ยมันก็จะลดต่ำกว่าช่วงเย็นๆนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้เลยคือมันมีคอมมูนิตี้ที่เขานัดไปเจอกันตอนเช้าเนี่ยหลากหลายเลยมีทั้งรันคลับแน่นอนเขาก็นัดรวมตัวกันไปวิ่งเนาะหรือว่าผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะคะแบบอาม่าอากงอาอีอาอึ้มอากูก็นัดกันไปนั่งคุยกันเป็นวงแบบ 4-5 คนบ้างแล้วก็คุยกันจนถึงสัก8โมงเช้าพอเคารพธงชาติเขาก็แยกย้ายกันกลับบ้านหรือลำไทยเก๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีร้านขายกาแฟขายขนมปังวิ่งเสร็จก็มาเติมพลังรู้สึกว่าก็เป็นการเริ่มต้นวันที่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามีคนบอกว่าเวลาที่เรารู้สึกหมดไฟในชีวิตหรือว่ารู้สึกเบื่อๆเนี่ยให้ลองทำอะไรใหม่ๆดูเผื่อว่ามันจะเป็นการกระตุ้นให้ไฟที่มันกำลังจะมอดเนี่ยกลับมาได้บ้าง
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: EFM Fandom Life นะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นน้องนอตน้องออตโต้นะคะหรือว่าเจมี่มาวิทจากเรื่องซีรีส์ด้วงกับเธอนั่นเองเขาก็มีการแจกคาถาด้วยนะเผื่อใครที่อยากจะกดบัตรคอนเสิร์ตนะคะส่วนคาถาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยลองไปย้อนฟังได้แล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหัดนี้นะคะเจอกับอีกหนึ่งคู่น้องแจนน้องจริงๆใน EFM Fandom Live นะคะขอบคุณโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: ่อนเตือนแล้วนะคะจัสมินนิก้าบางทีถ้าเพื่อนเตือนไม่ฟังถ้าลงเป็นพี่ๆจากพุทธอพุทธัวล่ะอาจจะฟังก็ได้นะ
1: พุทธอพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
0: ล่าสุดนะคะกับโรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์ก็จะมีน้องคนนึงเป็นตัวแทนจากน้องม.6นะคะเขาบอกว่าทำยังไงดีเนี่ยแม่ไม่ไว้ใจให้ไปอยู่หอนอกคนเดียวเอ็นดูมากเลยนะคะเพราะว่าคือเป็นเหมือนกันเลยก็จะบอกว่าจากคนที่เคยผ่านมาแล้วนะคะถ้าพ่อแม่ไม่ไว้ใจให้เราอยู่หอนอกคนเดียวเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือก็อยู่หอในค่ะทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็เป็นเด็กด้วยเนาะตอนนั้นแล้วก็พ่อแม่เป็นคนจ่ายเงินนะคะเขาก็จะมีสิทธิ์เลือกว่าเราจะอยู่หอในหรือหอนอกแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยแหละบางทีถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นห่วงระวังเป็นพิเศษเรื่องของความปลอดภัยบางทีอยู่หอนอกมันอาจจะอิสระเกินไงไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่ห่วงว่าเราจะไปทำอะไรไม่ดีนะแต่ว่าคนนอกที่จะเข้ามาก็อาจจะเข้ามาโดยที่ผ่านการคัดกรองน้อยกว่าหอในนะคะเป็นหนึ่งคำถามที่เขาเอามาถามพี่ๆในพุทธอพุทธัวที่ผ่านมานะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆโรงเรียนเลยที่ให้พุทธอพุทธัวเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยไปพร้อมกันนะคะครั้งต่อไปอยากจะเจอกับพี่ๆนะน้องๆโรงเรียนไหนนะคะอยากจะให้พุทธอพุทธัวไปที่โรงเรียนก็ติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจ EFM Station กันได้เลยนะคะร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พุทธอพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการค่อยๆวางแผนไม่ต้องรีบเร่งจนกดดันตัวเองแค่รู้ว่าควรเริ่มตรงไหนเท่านี้ก็หนักแน่นมากแล้ว
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อังคารคลุมโปง X
2: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.สามเรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียงสองเสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาก็พูดกับเราว่าช่วยช่วยซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เมื่อกี้ที่พูดถึงว่าไปวิ่งตอนเช้าลองดูนะแล้วก็รู้สึกเป็นการเริ่มวันที่ดีเหมือนกันก็มีผู้ฟังเขาแชร์มาบอกว่าเราก็ได้เจอแสงเช้าด้วยนะคะคุณแนนดีมากเลยนะคะก็จริงมันดีอย่างประหลาดเหมือนกันนะเพราะว่าปกติเวลาเจอแดดเนี่ยถ้าเป็นแดดเที่ยงเนี่ยมันจะแบบแดดร้อนๆแสบๆเนาะส่วนใหญ่เราก็จะหลบแดดอะไรเงี้ยแล้วก็จริงนอกจากแสงแดดแล้วนั้นว่าท้องฟ้าช่วงเนี้ยสวยมากเลยถ้าไม่นับว่าตอนฝนตกอะนะ

0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: คุณเอกตายแน่นะคะเขามาเล่าเรื่องราวของตัวเองที่กำลังต้องดูแลร้านที่กำลังปรับปรุงนะคะในระหว่างที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนเดียวที่ต้องเข้าร้านเนี่ยก็มักจะเจอกับเรื่องแปลกๆโดยที่คุณเอกเนี่ยเขาไม่ได้เจอเองนะแต่ว่าเวลาที่เขาโทรรายงานหุ้นส่วนร้านเนี่ยหุ้นส่วนก็มาจะท้าว่าเฮ้ยเอกพาแฟนมาเหรอทำไมได้ยินเสียงผู้หญิงอยู่ในสายอันนี้ก็ยังเฉยๆเนาะแต่ว่าไอ้ช็อตที่มันชัดจริงๆก็คือคุณเอกเขาถ่ายวิดีโอรอบๆร้านเพื่อจะส่งให้หุ้นส่วนดูว่าโอเคปิดร้านเรียบร้อยแล้วนะพี่ปรากฏว่าหุ้นส่วนร้านเนี่ยเขาตอบกลับมาด้วยการแคปภาพภาพหนึ่งจากวิดีโอนั้นในภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพขาของคนคนหนึ่งยืนอยู่ตรงบันไดแต่ว่ายืนในลักษณะไหนแล้วทำไมมันถึงดูเป็นไปไม่ได้เลยที่จะยืนตรงนั้นนะคะจริงๆคุณเอกเขามีส่งรูปให้กับทีมงานด้วยแล้วก็เราอินเสิร์ตเข้ามาในรายการเผื่อว่าใครจะย้อนไปฟังเรื่องนี้รับรองว่าอรรถรสมาเต็มแน่เพราะว่ามีรูปประกอบด้วยนะคะแล้วก็อังคารนี้เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องผีกับน้องเจนน้องลุงนัทโกสกันนะกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะมีข้อความตัดพ้อน้อยใจมานะคะบอกว่าดีเจแนนเนี่ยไม่เปิดเพลงให้เลยนะงอนที่แล้วสุกงอนและสุกที่แล้วก็ไม่เปิดให้ไปก็ได้หูทำไมใจร้ายจังเลยอ่ะเปิดให้10ครั้งไม่เปิดให้ครั้งหนึ่งงอนแล้วหรอเอออาจจะเป็นแบบข้อความบางทีมันพลาดสายตาไปเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีคนส่งข้อความมาเยอะมากจริงนะคะโดยเฉพาะวันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เจอกันนะมะรืนนี้เราก็เจอกันพฤหัสเจอศุกร์เจอทุกวันนะมันก็ต้องมีสักวันแหละที่เปิดให้จริงไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ไม่อยากเปิดให้หรืออะไรเลยอย่างที่บอกไปนะจะพลาดสายตาไปนะคะก็ขออภัยด้วยละกันดีกันนะเศษความรักยังอยู่ยังหลงเหลืออยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะวันนี้แนนไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: กินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
0: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียบสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
3: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
6: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
7: แชร์ข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
8: แชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
2: มสนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับการบินไทยแจ้งกรณีพนักงานถูกควบคุมตัวที่ออสเตรเลียโยงคดียาเสพติดยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายเคร่งครัดและมีบรรยากาศการประชุมงบปี70สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ขยับ1 1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคทามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: จากกรณีที่ทางการออสเตรเลียระบุว่าได้จับกลุ่มและตั้งข้อหาพนักงานสายการบินสัญชาติไทยหลังพยายามลักลอบนำเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมเข้าเมืองเมลเบิร์นล่าสุดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงว่าบริษัทได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการของกฎหมายขอยืนยันว่าบริษัทมีระเบียบข้อบังคับและมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนรวมถึงนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดโดยห้ามมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทั้งนี้บริษัทมีการสื่อสารและกำชับให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทรวมถึงกฎหมายของประเทศที่ให้บริการอย่างเคร่งครัดก่อนการปฏิบัติหน้าที่ทุกเที่ยวบินหากกระทำผิดบริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเบื้องต้นบริษัทเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดเหตุโดยบริษัทได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่การประชุมสภาช่วงบ่ายฝ่ายค้านสะท้อนรัฐบาลจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมชี้หากไม่จัดการให้เหมาะสมหนี้สาธารณะอาจพุ่งไปถึง 90% ได้คุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทในวาระแรกตลอดช่วงบ่ายนี้สมาชิกสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นอภิปรายโดยนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายชี้ชัดว่ารัฐบาลจัดงบประมาณที่มองไม่เห็นอนาคตผู้ที่หาเช้ากินค่ำแต่ว่ามีงบประมาณประจำที่เอามาใช้ในเรื่องของการใช้จ่ายหนี้และไม่มีโครงการลงทุนที่ชัดเจนและหากรวมกับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทกับหนี้ที่คงค้างอยู่จะทำให้หนี้สาธารณะทะลุเพดานเกิน 70% อย่างไรก็ตามนายพิสิทธิ์คาดการว่าถ้าไม่หารายได้เพิ่มภายใน5ปีนี้อาจจะเจอหนี้สาธารณะทะลุไปที่ 80-90% ขณะที่งบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเพราะมองว่าไม่มีวิสัยทัศน์และวิ่งตามกระแสการใช้ AI ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนอภิปรายว่าร่างดังกล่าวรัฐบาลจัดทำโดยไม่สะท้อนแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างพร้อมเปรียบเทียบสถานการณ์การคลังของประเทศว่าเป็นแผลเรื้อรังที่ฝีปากและเตือนว่าหากไม่เร่งปฏิรูปการคลังปัญหาจะยิ่งรุนแรงขึ้นในอนาคตยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Voteหรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
5: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News
1: Girls สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
13: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
14: ้ EFM DJ Playlist by
15: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีตะกวงนะคะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ แล้วไม่ได้สวัสดีกันมากี่วันแล้วนี
2: ่2วัน
1: ไม่นับเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม
2: ก็เป็น4
1: เพราะเราจะต้องมีเสาร์อาทิตย์ที่เราไม่ได้สวัสดีกันอยู่แล้วนอกจากตึงมากว่าคือจะเมาอ่ะ
2: คร
1: ับ แล้วแกทักไปกวางเนี่ยวันๆก็มีเพื่อนอยู่แค่นี้กวางบอกว่าปล่อยผมเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมไม่เจอคุณผมแฮปปี้อนุโมทนาคุณผู้ฟังด้วยนะคะอยู่ๆดิฉันก็ไปเชียงใหม่และก็ไปคุณได้เคยได้ยินวัดโลกโมลีไหมคุณผู้ฟัง
2: ผมเคย
1: คุณเคยไป
2: น
1: ะหลายคนก็เคยไปปรากฏว่าเราก็เพิ่งรู้ค่ะวัดโลกโมลีเนี่ยก็ไปไหว้พระประธานเนาะแล้วก็มีพระแม่จิรประภาหรือมีใครก็แล้วแต่จะไหว้อะไรก็แล้วแต่ประเด็นของนี่อยู่ที่ที่เอาบุญมาฝากได้นอกจากไหว้พระแล้วเนาะสิ่งที่เจอคือพอไปถึงกำลังจะกลับเขาก็มีคนที่มาจากเขาเนาะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปยืนมีผักเต็มเป็นกะละมังเลยเป็นโต๊ะเลยอ่ะมีผัก 2-3 ชนิดแล้วก็บอกว่าเนี่ยครับทางโครงการได้มาบริจาคอับมอบให้กับวัดเจ้าอาวาสก็เลยให้แจกคนทำอย่างนี้ตลอดเลยเจ้าอาวาสเดินมาเจอพอดีไปแจกให้หน่อยยืนแจกผักอยู่หน้าวัดอ่ะมันก็สนุกไงเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเราไม่ได้มาทำงานนะแต่เราก็ได้ทำอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะก็ไหว้พระเสร็จก็ได้ช่วยเป็นสะพานบุญกันเนาะสะพานคือแค่ยื่นมือเองนะแล้วก็ต้องรีบเอาเข้าไปหย่อนในหน้าต่างประตูรถเพราะเดี๋ยวรถข้างหลังด่าเดี๋ยวจะได้บาปนะคะก็อนุโมทนากับคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะใช้วันหยุดในที่ต่างๆที่นั้นที่นี้เพราะบางคนเริ่มที่จะรู้สึกว่าไม่ไปต่างประเทศและช่วงที่ผ่านมาตั๋วเครื่องบินราคาสู
2: ง
1: และกำลังจะปรับค่าLOT อีกทรงจะท้อแล้วไปไหนตอนนี้เอายังไงดีเที่ยวในประเทศก็ละกันและจังหวะนี้เชียงใหม่ PM 2.5 ไม่มี
2: หายไปแล้ว
1: เขาสบายและไม่ร้อนจัดไม่ได้ฝนตกทั้งวี่ทั้งวันมันก็เลยสบายก็แล้วแต่คนที่จะเลือกว่าอยากไปไหนทำอะไรเมื่อไหร่เลือกที่เหมาะกับตัวเองละกันนะคะเพราะทุกกิจกรรมมันมีหมดแล้วพี่กวง
2: จริงครับ
1: มันมีทั้งกิจกรรมคอนเสิร์ตทั้งกิจกรรมอะไรเราก็ต้องใครที่กดบัตรไปแล้วถือบัตรของคุณไว้ให้มั่นใครที่ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะยังไงดีวันนี้ตกลงจะว่างไหมเช็คให้ดีนะคะ26กันยายนนะคะ By Tech Live ถ้าตกลงคุณว่างคุณจะได้ไปเจอกับเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนะตั้งอูวอนูนิวมาคริสคอปเปอร์นะคะเรียกได้ว่าเสียงเนี่ยตึงถูกป่ะทางเราหูอาจจะดูเหมือนตึงแต่น้องเนี่ยเสียงตึงเปี้ยเคลือบมาไหมพี่กวง
2: เคลือบมาเลย
1: เคลือบมาอย่างดีเพราะฉะนั้นมาฟังด้วยกันนะคะกดบัตรของคุณก่อนแต่ระหว่างวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมีนักร้องหนึ่งคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ไม่ค่อยได้เคยมาคุยกับเรานะพี่กวง
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวจะมาคุยกับเราช่วงหน้ากับน้องซาร่าค่ะ
3: สวัสดีวันจันทร์ลองให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นอีกครั้งไม่ต้องรีบไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเดินในจังหวะของตัวเองก็พอแล้ว
4: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
8: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
9: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์ EFM Fandom Life
10: นอนออโต้สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
13: สว
12: ั
13: สด
12: ี
13: ครับผม
10: เช็คคำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นนอนออโต้แล้ว
12: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของนอตใช่หรือไม
11: ่ใช่ครับ
10: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
11: เอาความจริงไหมครับ
14: ใช่ค
12: ่
14: ะ
12: ถามนอตครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
11: ใช่ครับ
12: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
11: ใช่จริงครับผม
10: ทั้งตัวและหัวใจ
15: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: ทับใจกับเพลงนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนจำเจ้าของเสียงเพลงนี้ได้จำเพลงตัวเองได้ไหมคะ
1: จำได้ค่ะ
0: จำได้ค่ะตอนร้องเพลงนี้รู้สึกยังไงคะ
1: รู้สึกตื่นเต้นค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่แอมค่ะคนเขียนเพลง
0: อ่าฮะ
1: แล้วเราชอบเขาม
0: ันก็เลยตื่นเต้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอทำออกมาแล้วมันไปอยู่ในละครทุกอย่างมันไปได้วยกันหมดเลยหนูรู้สึกยังไงบ้างวันนั้น
1: ก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าตอนแรกหนูก็มีความกังวลด้วยว่าแบบเสียงหนูตอนนั้นก็หนูเป็นคนเสียงแหบใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเพลงพี่แอมเขามันก็ยากสำหรับหนู
0: อ่าฮะ
1: แล้วหนูกลัวหนูทำได้ไม่ดีแต่พอผลลัพธ์ที่ออกมามันเป็นอย่างที่ทุกคนได้เห็นอ่ะหนูก็รู้สึกดีมาก
0: นะคะนะคะเรากำลังคุยกับซาร่านะคะแนะนำตัวเองหน่อยไหมคะ
1: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะซาร่าซาโรล่าจากเลิฟอีสค่ะ
0: นะคะน้องมานั่งคุยกับเราในวันนี้แต่ไม่ได้มาคุยเพราะว่าน้องร้องเพลงในละครมาตาลดาหรือเพลงยินดีแต่น้องมาคุยในฐานะที่เป็นนักร้องที่มีซิงเกิลล่าสุดถูกไหมคะ
1: ถูกค่ะ
0: มันเป็นเพลงที่ถ้าเราพูดแค่ว่าชื่อเพลงกับซาวด์ดนตรีที่มันดังขึ้นมาคุณผู้ฟังตอนที่ได้ยินเพลงนี้อ้อมถามว่าคุณจะคิดว่าเพลงนี้มันควรจะเป็นเพลง อกหักหรือว่าเพลง สมหวัง

0: ความว่าถ้าไม่ได้ร้องเองหนูไม่ได้ร้องนะได้ยินเพลงนี้ดนตรีแบบนี้เนื้อท่อนเมื่อกี้แล้วร้องทรงเนี้ยหนูคิดว่าเพลงนี้มันคือเพลงอกหักหรือเพลงจะสมหวัง
1: ถ้าหนูไม่ได้ร้องเองใช่ไหมหนูคิดว่าน่าจะเป็นเพลงอกหักค่ะ
0: ทำไม
1: เพราะว่าถ้าแค่เปิดเนื้อเพลงหนูมันดูแบบเป็นเขาเรียกไงเป็นคนสแตนด์บายแต่ไม่ใช่คนที่เธอเลือกอะไร
0: มันดูอยู่โหมดสแตนด์บายมากอ่ะมันดูโหมดนั้นแล้วเสียงดูแบบมีความรออยู่นะมาเมื่อไหร่ฉันพร้อมเป็นฉันไหมอยู่อย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วเนื้อจริงๆเขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้ป่ะคะ
1: คือไอตัวเดโมแรกอะค่ะมันค่อนข้างเศร้าสำหรับลาหมายถึงว่าด้วยเสียงไกด์หรือดนตรีที่ทำมามันทำให้เรานึกถึงอะไรแบบนั้นแต่ว่าพอหนูลองอยู่กับตัวเดโมตัวนั้นนะคะไปเรื่อยๆแล้วก็ลองเล่นมันในแบบของตัวเองด้วยค่ะกับกีตาร์โป่งกับเสียงซาร่าอย่างเดียวส่งไปให้พี่ๆได้ฟังอะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าอุ้ยทำไมเราพูดออกมาแล้วมันเหมือนเราเป็นมนุษย์มากขึ้นอะไรเงี้ยมันฟีลแบบว่าเขาเรียกเหมือนมนุษย์มันก็จะมีความคาดหวังว่าแบบว่าโอเคก่อนหน้านี้เราอาจจะเป็นผู้สังเกตการว่าแบบเราสแตนด์บายดูอยู่นะแบบไม่ต้องฉันไม่ต้องการอะไรจากเธอแต่ว่าความจริงมันมีความต้องการอยู่ลึกๆว่าแบบเข้าไปอยากเข้าไปคุยจังเลยลองเป็นฉันดูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: พอได้เล่นกับมันได้อยู่กับตัวเองมันถึงได้สัมผัสสิ่งนี้ได้มากกว่าแค่ฟังที่เขาไกด์มาถูกไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ้อมขอให้เล่นให้ฟังได้ไหม
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: อ้อมรบกวนขอกีตาร์ได้ไหมคะแล้วก็ให้น้องอ่ะลองเล่นให้ฟังว่าไอ้ขณะที่ความตอนแรกอ่ะขอช่วยเอาซาวแบบความยังไม่เป็นมนุษย์ได้ไหม เอาโหมดสแตนด์บายอ่ะอ้อมขอโหมดสแตนด์บายก่อนโหมดสแตนด์บายก่อนหมดหน่อยๆสแตนด์บายก่อน
1: โหหนูเล่นยังไง
0: เอาที่หนูรู้สึกในวันที่ฟังครั้งแรก
1: ฟังครั้งแรกถ้าตีความให้มันดูเป็นเศร้าแล้วก็

0: เอาทิชชู่มาดิร้ องไห้ดีว่ะมันจะเศร้าไปไหนวะอ่ะแล้วพอหนูรู้สึกว่าเอาวะฟังไปเรื่อย
1: ๆโอเคพอฟังไปเรื่อยๆพอลองเบลนกับมันก็จะมีความ

0: ใสขึ้นนะดูรู้สึกว่าใสขึ้นดูมีหวังขึ้นนิดนึงชีวิตจริงเป็นคนหวังน้อยเหรอคะ
1: ก็เป็นคนใช่ค่ะ
0: เป็นคนหวังน้อยเนาะ
1: เป็นคนหวังแต่ว่าไม่ได้พูดออกไปเยอะ
0: อ่ะไหนลองพูดแบบเต็มที่ดิว่าเพลงเนี้ยไม่ได้สแตนบายอย่างเดียวนะหวังแล้ว
1: โอ้ทำไงเนี่ย
0: ชีวิตไม่มีหวังแบบเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอ
1: ไม่มี
0: เป็นเด็กเรียบๆเหรอ
1: คือหมายถึงเลเวลกันเลเวลของหนูมันส่วนใหญ่มันจะตันแค่แบบก็
0: แค่เนี้ย
1: ปล่อยไปนะที่ฉันดูแลเธอได้ไหมอะไรอย่างเงี
0: ้ยก็เป็นคนเรียบๆไม่วู่วามนะเคยคิดแบบมีเวอร์ชันวู่วามของตัวเองไหมถ้าสมมติรุกหน่อยไม่ได้แล้วเราจะไม่ปล่อยคนนั้นไปแล้วเป็นหน้าที่เราแหละแต่เราจะไม่ปล่อยเธอไป
1: ไม่มีเลย
0: โอ้โหอะไรวะ
1: เป็นคนแบบหนูอยากมีเหมือนกันแต่หนูเป็นคนพูดอะไรแบบนี
0: ้ไม่เป็น
1: ไม่เชื่อคนหนูก็ยังไม่เชื่อในสิ่งที่หนูพูดอะไรอย่างเงี้ย
0: หนูยังไม่เชื่อตัวเองเลยเหรอ หนูยังไม่เชื่อตัวเองว่าหนูจะพูดแบบนี้ได้แต่หนูมีถูกไหมแต่แค่ไม่เชื่อว่าจะพูดได้หนูเคยทดลองพูดยัง
1: ยังค่ะ
0: หนูร้องอันเนี้ยในเวอร์ชั่นแบบแพ้มากได้ไหมแพ้มากตอนนั้นมันเป็นยังไง
1: แพ้มาก
0: เ
1: หรอมากเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: จะมองมุมไหนก็แพ้มากแพ้ใช่ไหม
0: ตอนนั้นฟิลแพ้มากเป็นยังไง

0: สว่างไหมดูสว่างแล้วดูมีความหวังเลยแบบเอ๊ะถ้าหน้าที่ฉันมันจะสว่างเท่าแพ้มากเลยไหมเอาแบบเมื่อกี
1: ้ก็จริง
0: บังคับน้องทำไมวะเนี่ย
2: ครับ
0: บังคับน้องเพื
1: ่อถ้าสว่างจริงๆถ้าสว่าง
0: มังคุดมาทำไมไปตรงนู้นเอาสว่างอะคุณฟังจะคิดว่าอ้อมจะไปบังคับน้องทำไมเพราะสิ่งที่เราจะได้ฟังกันหลังจากนี้เป็นอีกเป็นปีเป็นชาติเราจะได้หน้าที่ฉันเวอร์ชั่นที่เขาเท่านี้ไง เพราะฉะนั้นนี่คือเวอร์ชั่นพิเศษเราต้องขอให้เขาสว่างและดูมีหวังหน่อยคนเรามันต้องมีหวัง
1: ถ้าเดี๋ยวหนูลองขยับพีให้มันสูงขึ้นเผื่อมันจะมีหวังมากข
0: ึ้
1: น
0: อ่ะมา

0: ใช่ไหมมันคือมันคนละแบบว่าไม่ได้บอกว่าไอ้หน้าที่ฉันที่มันเป็นซิงเกิลนี่มันไม่น่ารักมันน่ารักเลยแต่มันแค่เฮ้ยฟังตอนแรกสมหวังหรือผิดหวังซาร่าผิดหวังอีกแล้วเหรอซาร่าผิดหวังอีกแล้วซาร่าผิดหวังอีกแล้วเหรอแล้วพอดู MV เอ๊เอาว่าคนอกหักเดินมาอ่ะโจลินเดินมาแต่อีกลุคนึงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: จะเป็นโจลินอีกลุคนึงป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะไม่ได้เห็นลุคนี้สักเท่าไหร่บนเวทีเห็นบ้างแต่อันเนี้ยก็จะอีกเวอร์ชันนึงเวอร์ชันแบบเออกินไปเรื่อย acting เนียนมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ย
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าโห3ประโยคแรกถ้าเราไม่รู้เนื้อเพลงมาก่อนเราไม่เข้าใจมันมาก่อนโหเฮ้ยยืนเช็ดแก้วรอไปแล้วก็ยืนเช็ดแก้วรอสแตนบายไปเรื่อยๆอ่ะดูเศร้าจังวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันคือโหมดสแตนบายอ่ะจนดูจนจบอ่ะเออนี่รู้สึกอะไรรู้ป่ะมันหลอกให้นี่เศร้าทำไมวะคือทั้งเพลงหลอกให้เศร้าทำไมก่อนลุ้นมากเลยนะเพราะหน้านี่ก็เล่นเนียนไง
1: ติ่มใช่ไหมคะ
0: เล่นแบบหวังรอคนดีช่วยทุกทางช่วยทุกอย่างไปเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยดูว่าหูจริงๆแล้วจริงๆมันเป็นเพลงที่สมหวังพอสมควรเลยนะ
1: พอฟังไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คืออย่างอย่างในตัวอย่างที่หนูบอกพอหนูอยู่กับมันแล้วหนูตีความมันออกมาหนูแค่รู้สึกว่าโอเคมันเป็นเพลงของคนที่ก่อนหน้านี้หนูปล่อยเพลงที่มันเป็นแนวแอบชอบหรือว่าพูดอยู่กับตัวเองเยอะแต่อันเนี้ยเหมือนเรากล้าขึ้นมานิดนึงที่จะพูดว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันดูแลเธอได้ไหมแบบขออนุญาตเข้าไปอยู่ในชีวิตก็ MV มันก็เลยจะออกมาประมาณว่าเราอยู่ในโหมดสแตนด์บายมาตลอด
0: uh-huh.
1: เราสังเกตการมาตลอด
0: uh-huh.
1: แล้วพอมันมีจังหวะที่เราเห็นแล้วเราคิดว่ามันจะมีจังหวะที่เราสามารถเอาตัวเองเข้าไปอยู่นั้นได้บ้างก็ลองคาดหวังดูลองเอาตัวเองเข้าไปดูอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ซึ่งมันน่ารักนะคะเอาว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักดีมันมีจังหวะของมันอยู่ในนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเพลงนี้แสดงว่าทั้งตัวเนื้อเพลงทั้งตัว MV มันปรับให้หนูเปลี่ยนเป็นอีกโทนหนึ่งเหมือนกันสิ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเพลงนี้เป็นเฟลโลเฟลโลป่ะ
1: ใช่ค่ะคนพี่คนที่แต่งก็คือพี่ข้าวเฟลโลเฟลโลค
0: ่ะ
1: ส่วนโปรดิวเซอร์ก็จะเป็นพี่มิกเพชรภูมิค
0: ่
1: ะผู้กำกับก็เป็นพี่เปียโนสตอรี่
0: ใช่คือทั้งหมดมันดูซิงกันไปหมดมันดูว่าแบบเป็นเรื่องของการยิ้มได้อะสุดท้ายและยิ้มได้อย่างมีจังหวะเพราะถ้าเกิดคุณผู้ฟังลองไปดู MV มันก็จะเป็นเรื่องของการที่คนเราสื่อสารกันโดยการแบบก็ง่ายๆก็เฝ้ามองไปเรื่อยๆสังเกตอย่างที่ซาร่าบอกแล้วก็ผ่านโน้ตผ่านชีวิตอ่ะ
1: ใช่
0: ชีวิตจริงเคยมีอย่างนี้ไหม
1: มาถึงใน MV เหรอคะ
0: เอาชีวิตจริงมีไหมหมายถึงว่าเพราะมันเราจะถ่ายทอดอ่ะเราเคยอยู่ในเราเข้าใจโหมดสแตนด์บายแค่ไหน
1: ถามว่าเข้าใจโหมดสแตนด์บายแค่ไหนก็ปกติหนูก็เป็นคนสแตนด์บายอยู่แล้ว เป็นคนแบบหนูทึ่มอะค่ะ คือหมายถึงว่า จะพูดยังไงดีหมายถึงว่า หนูจะหวานไม่ค่อยหวาน
0: ค่ะ
1: คือแต่ว่าหนูจะสแตนด์บายคือถ้าต้องการอะไรก็พูดมาไม่งั้นหนูก็จะไม่รู
0: ้ว่าหนูต้องทำอะไร
1: ว่าหนูต้องทำอะไรแต่ว่าถ้าพูดก็คือทำให้ได้หมดเลย
0: ใช่หายากนะแบบนี้เนาะหายากแบบนี้นะคะก็คือรอคืออาจจะไม่เก่งในเชิงลุกขึ้นไปทำให้ถ้าไม่ได้พูดอะไรแต่ถ้าบอกปุ๊บพร้อมทำเต็มที่มันก็เลยตรงกับเพลงนี้ถูกไหมคะทั้ง MV ทั้งอะไรเงี้ยแบบรีโมทอย่างเงี้ย
1: ก็ถ้าให้ตรงที่สุดก็น่าจะเป็นหมดสแตนด์บายมากกว่าค่ะเราเป็นผู้สังเกตการซึ่งส่วนใหญ่หนูก็เป็นคนสังเกตการประมาณนึงแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่พูดแบบเขาเรียกไงก็พูดอยู่นะคะก็บอกรักพูดก็แสดงออกอยู่แต่ว่าถ้าจะให้รีเลทก็น่าจะเป็นสแตนด์บายรีเลทที่สุด
0: มันน่าจะเหมาะกับเราที่สุดใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วถามว่าเวลาร้องเพลงเนี้ยพอเปลี่ยนคนโปรดิวทุกอย่างทุกมุมอย่างเงี้ยหนูทำงานสนุกขึ้นไหมหรือว่าเปลี่ยนไปอีกโหมดหนึ่งยังไงบ้าง
1: หนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่หนูเติบโตขึ้นค่ะในเรื่องการสื่อสารทางเพลงอะค่ะเพราะว่าปกติแรกก็จะมีอย่างแพ้มากฟิลแบบนะครับได้ไหมก็จะอยู่ในโซนที่แบบเหมือนพูดกับตัวเองซะส่วนใหญ่เราไม่กล้าที่จะแบบพูดคำว่ารักออกไปอะไรเง
0: ี
1: ้ยแต่ว่าเพลงนี้ก็เติบโตขึ้น มันเป็นการพูดคำว่ารักหรือว่าการบอกชอบ ที่มีเนื้อหาที่แบบโตขึ้นอะไรเงี้ย
0: มันน่าจะซิงกับชีวิตจริงด้วยป่ะมันเราพอเราอยู่ในวงการนี้มานานๆจากที่ผ่านมาเราเริ่มที่จะพูดส่งสารมันออกไปได้มากขึ้นป่ะ
1: ก็ไม่นะคะ
0: ยังส่งไม่เก่งเหรอหรือยังไง
1: ก็ไม่นะคะ
0: ยังข้างตัวเรายังไม่ยังเขินที่จะพูดอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ยังเขินที่จะพูดอยู่ยังคงชอบสื่อสารผ่านเพลงถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังคงถนัดที่จะสื่อสารผ่านเพลงถ้าเราไม่ได้พูดเรื่องเพลงหน้าที่ฉันที่เรามาโปรโมทและเรามาคุยกันหนูคิดว่าความรู้สึกของหนูตอนนี้เหมาะกับเพลงไหนของหนูที่สุดที่อยากจะสื่อสารถ้าเราจะไม่สื่อสารผ่านคำพูดเราก็มาสื่อสารผ่านเพลงหนูคิดว่าตอนนี้ความรู้สึกผ่านเพลงของหนูควรจะเป็นเพลงไหนคะ
1: ของหนูน่าจะเป็น
0: เยอะมากนะหนูนี่เยอะมากนะหนูอยากจะสื่อสารผ่านเพลงไหน
1: ของหนูน่าจะเป็นตอนนี้น่าจะเป็น
0: เพลงอะไรเล่นเอากีตาร์มาเราเล่นให้พี่เราคุณผู้ฟังเอาจริงๆเอาก็ถ้าเป็นพูดไม่เก่งแต่เราเมนโหมดสแตนด์บายแล้วก็ขอให้บอกว่ามีอะไรขอให้บอกสแตนด์บายเนี่ยบอกอยู่เนี่ยบอกอยู
1: ่ตอนนี้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: หนูแต่ว่าอย่ามีดราม่ากันนะคะทุกคน
0: ฮะพี่อย่างวะ
1: หนูไม่รู้จะเลือกเพลงไหนเลย
0: ไม่ต้องแคร์เพลงเราเยอะร้องทุกเพลงนี่ต้องปิดคลื่นเลยนะ
1: เอา
0: เป็นการสื่อสารที่ยากลำบากเหลือเกินด้วยเวลาที่ใกล้จะหมด
1: น่าจะเป็นเพลงนี้ค่ะคนส

0: ไม่ถามนะว่าจะไปเลือกเพลงนี้ไม่ถามนะอ้อมจะไม่ถามแต่ร้องแล้วสบายใจไหมโล่งไหม
1: หนูไม่รู้จะเลือกเพลงไหนเลยจริงๆเพราะว่าถ้าเลือกเพลงนี้ก็เศร้าไป
0: เลือกเพลงนี้ก็เศร้าไปเพราะหนูก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้น
1: ไม่ได้เศร้าก็ดูจะเศร้าไปหน่
0: อ
1: ยหรือถ้าจะเลือกเพลงนี้ปุ๊บเอาใจลงไปเล่นก็ดูแปลก
0: ๆยังไม่พร้อมจะเล่นเนาะ
1: คนโสดยืนอยู่ตรงนี้แล้วกัน
0: คนโสดก็ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือการสื่อสารผ่านซาร่าคนที่อาจจะไม่ถนัดที่จะพูด แต่ถนัดที่จะออกมาทางเพลงว่าวันหลังจะชวนมาใหม่แล้วก็บอกซาร่าว่าถ้าหนูอยากจะสื่อสารพี่อ้อมจะถามอะไรหนูเปิดเลยแล้วหนูก็ตอบเป็นเพลงนั้นเลยได้ไหม ว่าตอนนี้หนูกำลังรู้สึกยังไงหนูเตรียมโหมดเพลงมาเลยแบบโหมดไม่โอเคโหมดโกรธโหมดกำลังรำคาญพี่อะไรอย่างเงี้ยหรือโหมดที่เอาไว้จะจีบคนหรือโหมดที่กำลังจะง้อใครเดี๋ยวพี่จะถามให้มันเข้ากับโหมดที่หนูเตรียมมาคืออยากฟังเพลงเยอะ
1: ๆได้ค่ะ
0: เพราะเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วน่าเอ็นดูด้วย
1: โอ้ย
0: นะคะเราเองทางเราก็อยากฟังจะหาวิธีให้ร้องก็หาไม่ได้ง่ายอยู่นะก็ยากอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะให้เลือกหนึ่งเพลงนะคะเราจะฝากอะไรสำหรับหน้าที่ฉันอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ฟังว่าเพลงที่มันออกมาอันนี้คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งฟังแค่15วิแรกแล้วตัดสินว่ามันเป็นเพลงอกหักนะคะอันนี้ทางฝั่งดีเจได้กล่าวแต่ให้นักร้องได้กล่าวถึงเพลงตัวเองค่ะ
1: ก็ฝากเพลงหน้าที่ฉัน If You Don't Mind นะคะสำหรับใครที่มีคนที่เรารู้สึกสังเกตการอยู่หรือรู้สึกดีด้วยก็ลองเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาดูนะคะลองให้โอกาสตัวเองเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาดูมันอาจจะดีก็ได้แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เป็นศูนย์มากกว่านะคะฝากไปฟังไปชม MV กันด้วยนะคะ
0: เนี่ยพอพูดนะก็ถูกทุกข้ออยู่นะคุณผู้ฟังเราต้องไม่ทำเท่ากับไม่มีเพราะฉะนั้นทำเราจะไม่เสียใจถูกไหมแย่ที่สุดก็แค่ไม่ได้ ดีที่สุดจะได้แต่ถ้าไม่พูดไม่ทำอะไรเลยมันก็คือแย่ที่สุดมันเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นนะคะอ่ะไปฟังเพลงนี้ดีๆไม่ได้เศร้าไม่ได้อกหักไม่ได้อะไรเลยยิ้มฟังไปก็ยิ้มแต่ช่วงแรกอาจจะต้องลุ้นสักนิดหนึ่งสำหรับใครที่

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีค่ะซาร่าซาโรล่านะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลง

0: ผมเครียดผมเส้นผมแส
1: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
2: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธทอพุทธทัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจพบเส้นทางเงินปลัดจังหวัดภูเก็ตโยงทุจริตที่ดินสค.1และปลัดมหาดไทยมอบอำนาจผู้แทนเข้าแจ้งความเอาผิดกรณีเฟซบุ๊กแฟนเพจ CSILA เผยแพร่ข้อมูลให้เสียหายปมคลิปเสียงโยงทุจริตสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทย

0: ชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
1: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเซนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพบเส้นทางการเงินโยงปลัดจังหวัดภูเก็ตเอี่ยวทุจริตที่ดินสค.1เพิ่มจากคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
5: ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกตำรวจปปป.จับกุมในคดีเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นล่าสุดพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าจากการสอบสวนพบข้อเท็จจริงว่ามีการเรียกรับจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นจริงนอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายอีกรายว่าถูกนายรุ่งเรืองเรียกรับเงินจำนวน1ล้านบาทอ้างว่าจะช่วยดำเนินการแก้ไขเอกสารสค.1ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิครอบครองที่ดินแปลงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตโดยขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมทั้งนี้จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเจ้าหน้าที่พบความเชื่อมโยงที่น่าสนใจโดยเงินจำนวน1ล้านบาทที่ผู้เสียหายในคดีโอนให้กับนายรุ่งเรืองนั้นมีการโอนคืนจำนวน 900,000 บาทไปยังผู้เสียหายในคดีช่วยเหลือสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นส่วนเงินที่เหลืออีก 100,000 บาทยังอยู่ในบัญชีของนายรุ่งเรืองทั้งนี้พลตำรวจตรีจรุลเกียรติยังกล่าวอีกว่านอกเหนือจากทั้ง2คดีดังกล่าวขณะนี้ยังมีผู้เสียหายอีก 3-4 รายติดต่อเข้ามายังปปป.เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายรุ่งเรืองในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มเติมขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนกำลังเร่งขยายผลไปถึงเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการหลังพบข้อมูลว่ามีกลุ่มบุคคลทำหน้าที่รวบรวมผู้สมัครเข้ารับราชการก่อนส่งต่อให้กับนายรุ่งเรืองดำเนินการเรียกรับเงินและประสานงานในกระบวนการดังกล่าวด้วยนายทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: จากกรณีที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงถึงประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จผ่านเพจ Facebook CSILA ปมคลิปเสียงพาดพิงการทุจริตทำให้ได้รับความเสียหายวันนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นิติกรสำนักกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามโดยนิติกรผู้รับมอบอำนาจเผยว่าได้รับมอบอำนาจให้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดกรณีที่ได้มีคลิปวิดีโอปรากฏในสื่อออนไลน์โดยแอดมินของ Facebook Fanpage ดังกล่าวกับพวกได้กระทำการโพสต์ข้อความพาดพิงเกี่ยวข้องการทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นอันเป็นการใส่ความผู้อื่นในลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงต่อบุคคลที่3โดยมีเจตนาที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังด้วยการเผยแพร่ข้อความไปยังสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปเป็นเหตุให้ผู้อื่นและปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับความเสียหายทั้งนี้ในเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายและรับคำร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานแล้วหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักของคนไทยรวมเทิดทูนไว้ให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ความกล้าคือพลังที่ผลักดันให้เราก้าวข้ามความกลัว
10: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
13: Number 9

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกับน้องซาร่าซาโรล่าถูกไหมพี่กวง
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: เราก็ด้วยความเอ็นดูเนาะตอนฟังหน้าที่ฉันครั้งแรกทำไมเศร้าอ่ะขึ้นมาเศร้าเสียงซาร่าเศร้าเอาพอจบถ้าเฉพาะเราพูดถึงเนื้อเพลงแล้วก็ดนตรีอะไรอย่างเงี้ยจบมันไม่ได้ถึงกับเศร้าป่ะพี่กวงคุณผู้ฟังเดี๋ยวอ้อมจะเปิดให้คุณผู้ฟังฟังชัดๆอีกทีนะคะมันเป็นเพลงค่อนข้างปลายเปิดได้ซ้ำเนาะว่าแบบแค่อธิบายว่าฉันสแตนบายอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแต่พอดู MV อ่ะโจลินก็พาไปถึงอยู่นะพี่กวง
2: ใช่ๆ
1: จบแฮปปี้จบน่าเอ็นดูเราก็เลยอยากให้เขาได้ร้องอ่ะนะคะกับในเวอร์ชั่นที่แบบสดใสที่เขาพามันไปได้ซึ่งก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าก็ชอบเวอร์ชั่นที่แบบไปสุดของเขาแต่เห็นไหมแต่ว่าหน้าที่ฉันที่เป็นอันเนี้ยเราก็จะฟังในแบบที่เราก็ชอบมันอยู่ดีแต่ถ้ามีเวอร์ชั่นแบบนี้เรารู้สึกมันก็อีกอารมณ์ถึงได้ฟังเขาเรียกอะไรเวลาที่นักร้องมาแล้วได้พูดคุยแล้วร้องกันในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเราก็จะได้ฟังอะไรที่แปลกและแตกต่างจากชีวิตประจำวันป่ะพี่กวง
2: ใช่ครับ
1: มันก็ต้องมีบ้างชีวิตประจำวันของคนเรามันมีหลากหลายเรื่องราวค่ะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกอ้อมว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อมไม่รู้ว่าจำหนูได้ไหมที่เคยปรึกษาเรื่องงานที่โดนกดดันให้ลาออกหลังจากออกจากที่นั่นตอนนี้หนูได้งานที่สบายกายสบายใจเพื่อนร่วมงานดีสังคมดีแล้วค่ะ
2: ยินดีด้วย
1: ตอนที่เห็นข้อความของคุณผู้ฟังอันนี้รู้สึกดีมากเลยนะมันเป็นสิ่งดีๆอีกอันหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าคุณผู้ฟังของเราได้พบกับอะไรที่ดีขึ้นจากวันนั้นที่มันแบกหนักเหมือนเมื่อกี้ผมคุยกับน้องใครก็ตามเราก็จะพูดกันว่าประตูที่เวลาเขาชอบพูดกันว่าประตูบานหนึ่งปิดประตูบานหนึ่งก็จะเปิดเชื่อเหอะเชื่อแต่จะบอกว่าไม่ให้เศร้าเวลาประตูบานหนึ่งมันปิดใส่หน้าเป็นไปไม่ได้คุณต้องให้เวลาเขาเศร้าก่อนให้เวลาเขาอึดอัดก่อนและยอมรับว่าระหว่างทางกว่าอีกประตูบานหนึ่งมันจะเปิดมันอาจจะมีช่วงภาวะผะอืดผะอมนิดหน่อยแต่ทุกประตูมันจะเปิดนะโดยหลักการมันต้องปิดแล้วเปิดถูกป่ะ
2: ใช่ครับ
1: มันก็ใช้เวลาอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่วันนั้นมันจะมาถึงถูกไหมคะก็ดีใจกับคุณผู้ฟังนะคะก็ขอให้มีความสุขกับงานที่ทำในเมื่อกายสบายแล้วใจสบายแล้วก็ขอให้กระเป๋าเงินของคุณสบายไปด้วยถูกไหม
2: ถูก
1: เราจะได้แบบสบายครบทุกด้านและพอร่างกายสบายเราก็ไม่เจ็บไม่ป่วยแต่การไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ต้องดูแลตัวเองถูกไหมตะกวง
2: ต้องเลย
1: เรายังต้องดูแลตัวเองต่อให้คุณไม่ต้องถึงหมดเจ็บป่วยค่ะหมดป้องกันหมดดูแลเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่ากายหรือใจนะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญแล้วมันจะดูว่าเราป่วยหรือเปล่าสมมติทางใจไม่จำเป็นไปพูดคุยไป process อะไรก็ได้ก่อนที่จะให้ปัญหามันเกิดป่ะสุขภาพกายเรายังไปเช็คประจำปีเลยทำไมเราจะเช็คสุขภาพใจไม่ได้เรื่องเดียวกันกับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังมองหาตัวช่วยดูแลสุขภาพนะคะแนะนำเลยค่ะน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถทำไมพอพูดคำนี้แล้วรู้สึกอยากลุกขึ้นมารำอ่ะ
2: คนละลำ
1: น้ำมันงาดำรำข้าวอย่างเงี้ยรู้สึกอยากลุกนะคะรวมคุณประโยชน์จากงาดำและรำข้าวไว้ในซอฟต์เจลเดียวรับประทานง่ายสะดวกเหมาะกับคนที่ใช้ชีวิตเร่งรีบหรือผู้ที่อยากจะเริ่มดูแลสุขภาพได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถามว่าสรรพคุณมีอะไรบ้างช่วยบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าติ๊กถูกช่วยบรรเทาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อกระติ๊กถูกช่วยนอนหลับสนิทตื่นมาแล้วสดชื่นติ๊กถูกช่วยบำรุงผิวผมเล็บให้แข็งแรงติ๊กถูกช่วยป้องกันโรคมะเร็งอันนี้ก็ต้องติ๊กไว้ถูกไหมคะเพราะเหล่านี้ที่พูดคือมันก็เหมาะกับคนเราคนนี้ฟังอายุอนามแล้วก็ประมาณนี้แล้วดูแลตัวเองวันละนิดเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวกันดีกว่าถูกปะล่ะเพราะฉะนั้นค่ะน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถดูแลสุขภาพง่ายๆได้ทุกวันโปรโมชั่นจาก EFM และ Green Wave นะคะโปรเปิดใจ2ขวดปกติ390ถ้าโทรจากวิทยุลด 5% เหลือ370สั่งซื้อผ่านเบอร์062-667-1909ย้ำอีกครั้ง062-667-1909รับไปได้เลยกระเป๋าผ้าสุดพรีเมียมหรือติดตามช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook น้ำมันงาดำรำข้าวสกัดเย็นสุภาพโอสถเพจหลักของบริษัทเขาก็มีนะคะแล้วใน Shopee แล้วก็ Lazada เนี่ยคุณพิมพ์คำว่าสุภาพโอสถก็จะเจอคุณฟังเรายังคงยืนยันนะคะดูแลตัวเองเอาไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นกายหรือใจทำเถอะ
3: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: คืนพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับอังคารคลุมโปงคุณเจนและคุณลูกนัดจาก The Ghost Radio ตอน 2 ทุ่มกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
3: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: สวัสดีวันจันทร์อย่าลืมเก็บเงินวันละนิดวันละหน่อยสร้างความมั่นคงในอนาคตเพื่อตัวเราเองนะครับ
3: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: Hi, it's Butterbeer again.

0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ใต้โต๊ะทำงานคืนนี้เจอกันกับคุณผู้ฟังนะคะติดตามกันดูว่าโปรคนไหนจะมานั่งคุยบนนี้นะเพราะว่าเราต้องเทิร์นโปรไปด้วยกันทุกวันจันทร์อยู่แล้วตอน2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB นะคะติดตามกันค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทธอกพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: เรียกได้ว่าตลอดทั้งเดือนนี้นะคะคุณผู้ฟังมิถุนายนเราก็ไปเจอกับน้องๆมัธยมค่ะ3สัปดาห์เลย3วันศุกร์นะคะไม่ว่าจะเป็นนวมินทราชินูทิศนะคะบดินเดชาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอัดสันชันคอนแวนถูกไหมเราไปกันสุกสุกสุกเลยเพราะชีวิตมัธยมมันไม่ง่ายค่ะคุณผู้ฟังพี่ๆเขาไปหาน้องๆก็อย่างที่บอกละค่ะถ้าเรามีใครสักคนที่คอยฟังเรามันก็จะเป็นอะไรที่ดีติดตามกันได้นะคะกับพุททอล์กพุททัวร์มีโอกาสเราจะทัวร์ไปหาคุณอีกนะคะร่วมทัวร์ไปด้วยกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทท็อกพุททัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ใครที่ขอกลิ่นฝนมาวันนี้ New Release ในชั่วโมงนี้ค่ะกลิ่นฝนนะคะฟังพร้อมๆกันกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนค่ะ

BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม

0: พุทธอกพุทโธ
1: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
2: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่ตัวเองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
3: พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
8: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
11: จริง
10: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
11: จริงๆๆเปลี่ยนยาง

0: ถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
4: กทมแถลงผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมอย่างไม่เป็นทางการชัดชาติคะแนนนำเป็นอันดับ1กว่า 1,440,000 คะแนนส่วนผลเลือกตั้งสกทั้ง50เขตพรรคประชาชนคว้า22ที่นั่งกลุ่มคนทำงาน11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์8ที่นั่งขณะที่กลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4ที่นั่งด้านนายกโพสต์ยินดีชัดชาติได้นั่งผู้ว่ากทมต่ออีกสมัยยันพร้อมให้ความร่วมมือทำงานกกต.เปิดช่องทางให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแจ้งเหตุจำเป็นจนไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยาภายในวันที่5กรกฎาคมนี้เอกนิติรับมอบหมายจากนายกแถลงร่างงบประมาณปี2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทชี้ยังคงใช้งบขาดดุลมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจรักษาเสถียรภาพการคลังด้านพรรคฝ่ายค้านเปิดฉากอภิปรายงบตั้งข้อสังเกตงบประมาณแม้ดูดีขึ้นแต่ยังเป็นเพียงการแก้ปัญหาสะสมจากอดีตจับตางบกระทรวงดีอีเพิ่มเกือบ 30% และโครงการ AI พุ่งผิดปกติพลพีเตรียมรื้อค่าไฟใหญ่ดันแผนถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนหลังทนแบกมา30ปีเร่งปรับโครงสร้าง3การไฟฟ้าหาเงินชดเชยปีละ 20,000 ล้านยันไม่ใช้เงินภาษีประชาชนอุ้มยืนยันเดินหน้าเร็วที่สุดเล่งใช้มติครม.เร่งบังคับใช้6คนร้ายบุกปั๊มน้ำมันพีทียะลายิงปืนขึ้นฟ้าไล่คนออกก่อนวางระเบิดไฟลุกท่วมส่วนที่ปัตตานีเกิดเหตุในปั๊มน้ำมันอีก2จุดมีประชาชนบาดเจ็บเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุล่าตัวคนร้ายส่วนที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสคนร้ายรอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบาดเจ็บ2รายทรงศักดิ์ทองศรียืนยันไม่เกี่ยวข้องคลิปเสียงพาดพิงทุจริตสอบท้องถิ่นเตรียมส่งทีมกฎหมายดำเนินคดีกิจส้มบุคคลในคลิปเสียงย้ำขอให้รอดูผลการสอบข้อเท็จจริงด้านปลัดมหาดไทยมอบอำนาจผู้แทนแจ้งความเอาผิดเพจ CSILA เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้เสียชื่อเสียงพาดพิงยงทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดนอีกคดีบิ๊กเต่าเผยพบเส้นเงินยงปลัดจังหวัดภูเก็ตเอี่ยวทุจริตที่ดินสค.1เพิ่มจากคดีโกงสอบท้องถิ่นการบินไทยแจ้งพนักงานต้อนรับถูกจับกุมเหตุขนเฮโรอีน1กิโลกรัมเข้าออสเตรเลียยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือย้ำปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัดชี้เป็นเรื่องรายบุคคลปปส.ขยายผลทลายเครือข่ายคีตามีนข้ามชาติ529กิโลกรัมเปิดยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่14รวบพันตำรวจโทพัวพันแก๊งค้ายานำความลับราชการขายต่อช่วยผู้ต้องหาไม่ต้องถูกดำเนินคดียึดทรัพย์ได้รวมกว่า16ล้านบาทไทยติดอันดับ27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการลงทุนด้านรัฐบาลเร่งเดินหน้าปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุนปภ.แจ้งเตือน43จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ประสานพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวสายเลือดไทยสร้างประวัติศาสตร์ระดับโลกล่าสุดนิตยสารฟอร์บส์สื่อธุรกิจและการเงินทรงอิทธิพลของโลกเผยผลจัดอันดับประจำเดือนมิถุนายน2026ยกให้ลิซ่าเป็นผู้หญิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและในการจัดอันดับบุคคลที่มีความนิยมและทรงอิทธิพลที่สุดในภาพรวมลิซ่าพุ่งทะยานขึ้นมารั้งอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงแค่คริสเตียโนโรนัลโดซุปเปอร์สตาร์ลูกหนังระดับตำนานชาวโปรตุเกสที่ครองอันดับหนึ่งเท่านั้น
5: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
13: Inspiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
14: ้ EFM DJ Playlist by
15: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะแน่นอนนะคะคุณอยู่กับอ้อมค่ะกับเพลงที่เราช่วยกันเลือกบางคนขอเพลงเร็วมาเพื่อฟังไล่นิดนึงเดี๋ยวเราจะไปเปิดเพลงเร็วด้วยกันสักไปวีกอะเนาะค่อยมีจังหวะขยับเพิ่มมาอีกนิดนึงตอนนี้เป็นช่วงรับหน้าฝนกับคุณผู้ฟังแล้วก็จะค่อยๆมีจังหวะนิดนึงส่วนคนที่ขอกลิ่นฝนพี่อ้อมเปิดไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังพี่อ้อมเปิดไปแล้วเราได้บอกไปแล้วตั้งแต่ New Village แล้วนะคะอ่ะบอกไว้เผื่อว่าขอมาแล้วรอฟังกันอยู่เดี๋ยวจะหาว่าไม่เปิดนะคะชั่วโมงนี้เราเริ่มที่ถ้าเกิดเมื่อไหร่จะมีใจให้กันนะคะแล้วก็เพราะอะไรนะคะปิดท้ายกันที่จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์บอกตัวเองว่าวันนี้เพิ่งวันจันทร์ค่ะกลับบ้านนอนแล้วก็เหลืออีก4วันถึงจะเจอกับเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วถ้าคุณกลับบ้านคุณจะไปเจอกับใครเจอกับหมาแล้วก็แมวซึ่งแน่นอนท่านของเราอาจจะดูเหมือนไม่สนใจแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่สนหรอกว่าเราจะเป็นใครค่ะน้องหมาน้องแมวเพราะยังไงเขาก็รักมาดูแลความรักที่ดีแบบนี้ด้วยกันกับคานิว่าค่ะคุณผู้ฟังเพราะเราตั้งใจคิดค้นทุกสูตรให้เป็นมากกว่าแค่ความอร่อยแต่ยังต้องช่วยดูแลให้เขาได้อยู่กับคุณไปนานๆนะคะด้วยคานิว่าฟิวชั่นมิติใหม่ของอาหารแมวผสานคุณประโยชน์ครบถ้วนทุกการดูแลพิเศษค่ะมาพร้อมคานิว่าบูสเตอร์สูตรพิเศษเฉพาะคานิว่า ผลิตจากเนื้อสัตว์ผักและผลไม้แท้สารอาหารอัดแน่นนะคะมีอะไรบ้าง 3P Biotics ค่ะคือ Pre ProPost Biotics นะคะช่วยปรับสมดุลลำไส้เพิ่มการดูดซึมที่ดีและสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง Non GMO ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมลดสารก่อภูมิแพ้ในอาหารช่วยบำรุงเส้นขนและผิวหนังช่วยบำรุงกระดูกและข้อต่อให้แข็งแรงช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะไม่มีส่วนผสมของข้าวโพดและกลูเตนค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเห็นไหมคะมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นที่เรามอบให้กับเขาค่ะอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวนะคะอีกนิดเดียวจะกินเองอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ว่างด้วยค่ะ
2: พุทธทอล์กพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: พุธนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรย์ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรย์หวานอย่างที่คิดเรย
2: ์พุทธทอล์กพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: สวัสดีวันจันทร์เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเล็กๆเช่นย้ายที่นั่งเปิดม่านหรือเปลี่ยนเพลงสมองจะรับรู้ว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่และพร้อมทำงานมากขึ้นลองดูนะครับ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ดาชี
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
2: ก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
2: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: ออีไอเร
2: พอดีที่คิดเร
1: ออีไอเร
2: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: ออีไอเร
2: ไม่เสกอย่างที่คิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: กระชากพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้หรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเ
2: รเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: ออีไอเร
2: พอดีที่คิดเร
1: ออีไอเร
2: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: ออีไอเร
2: ไม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม่

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังนะคะที่พูดคุยผ่านทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินบางคนก็บอกว่าพี่คะเมฆมาตรงเวลาดีเลยนะคะพอเลิกงานปุ๊บก็มาเลยแล้วไงเขาอะอาจจะกลัวว่าเราอะลืมทำงานไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยทำจนไม่อยากกลับบ้านกลับช่องเขาก็เลยส่งสัญญาณเตือนว่ามาแล้วนะใกล้ถึงเวลาเลิกงานแล้วนะเตรียมตัวเก็บของกันไม่งั้นพวกเธอจะทำงานเกินไปจน work life มันไม่ balance เธอต้องกลับบ้านได้แล้วฉันจึงมาเตือนเธอด้วยความหวังดีด้วยความมืดครึ้มขนาดนี้ดีไม่แถมลมมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังคนไหนใช้รถใช้ถนนเดินยังไงก็หลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่นะคะเขาเตือนเราว่าอย่าพยายามจอดรถใต้ป้ายใหญ่ๆอย่าพยายามจอดรถใกล้ต้นไม้ใหญ่แต่จริงเวลารถติดมันเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นใจก็ไม่ได้อยากพึ่งความเชื่อนะคะแต่ขอให้ทุกคนโชคดีภาวนาให้ตัวเองรอดพ้นจากทุกอย่างขอให้ทุกอย่างผ่านการดูแลจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นและสติของคุณค่ะขอให้คุณถึงบ้านปลอดภัยนะคะเจอคนไม่ใจร้ายกับคุณค่ะส่วนบัสมีคนขอมาหลายเพลงขอเลือกหนึ่งเพลงนะสวัสดีค่ะ
8: EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ

0: ดีเจอ้อมค่ะ
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลเคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทุกสาขาThank you.

0: MT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFN News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่าปล่อยให้คำว่าเดี๋ยวมาทำลายความฝันและความสำเร็จ
2: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอ

0: ว่ายังคงมาแรงแล้วก็กลับมาเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับหนึ่งงานนี้ซิงเกิลจากพี่แบงค์ปิตินะครับหรือว่าเป็นซิงเกิลรีมาสเตอร์อีกหนึ่งเพลงใจเรายังตรงกันอยู่ไหมออริจินอลโดยวงกลาดนะครับที่หยิบมารีมาสเตอร์ได้แบบสุดยอดทรงพลังมากคุณผู้ฟังครับสัปดาห์นี้กลายมาเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเพลงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอันนี้ก็จะเป็นแชมป์มาแล้วเนี่ยสองครั้งรอบนี้ถ้ารวมไปก็เป็น3ครั้งแล้วคุณผู้ฟังครับสุดยอดมากๆเลยก็ยินดีกับพี่แบงค์ปิติแล้วก็แฟนคลับพี่แบงค์ทุกคนด้วยนะฮะส่วนสัปดาห์ที่แล้วใน Paris of the Week เนี่ยจะบอกคุณผู้ฟังว่ามีเพลงใหม่เข้ามาเนี่ยแทบจะครึ่งชาร์ตเลยคุณผู้ฟัง7เพลงด้วยกันนะฮะแต่ว่าเพลงที่มาแรงสุดเนี่ยก็จะเป็น Highest Entry อันดับที่8นะครับเพลงที่ชื่อว่าอุตสาสางงานจาก JC Gen นะครับที่เข้ามาชาร์ตสัปดาห์แรกเนี่ยอยู่ที่ท็อป10อันดับที่8เลยสุดยอดมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่นชอบเพลงไหนเลือกมาฝากกันได้ทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 น. ถึง 5:00 น.ครับช่วงของ EFM Playlist of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
0: DJ Soulsafe ครับ

ิสช่วงเลิกงานคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันด้วยงานจากวงไมค์ก่อนเลยนะครับ Unlovable หยิบมาฝากกันในชั่วโมงตอนเย็นคุณผู้ฟังครับใครไม่รักเราไม่เป็นไรงานรักเราที่สุดนะฮะก่อนหน้านี้ก็จะมีงานจากคุณอิงวรันธรด้วยสักวันฉันจะหายดีนะครับแล้วก็ Delivery มาฝากคนที่ชอบฤดูฝนกันหน่อยนะฮะกลิ่นดอกไม้นะครับหยิบมาฝากกันชั่วโมงตอนเย็นแบบนี้ 6:00 นกับอีก19นาทีนะครับสวัสดีชาว EFM ทุกช่องทางด้วยนะฮะดีเจพาริสอยู่กับโซเซฟนะครับเย็นวันจันทร์ที่29มิถุนายนแล้ว2วันก่อนจะเข้าเดือนใหม่กูฟังเร็วๆนะฮะอีก2วันก็เข้าสู่เดือน7แล้วเนาะก็เรียกว่าเดินทางเข้าสู่เขาเรียกว่าครึ่งปีหลังกันแล้วมีอะไรที่อยากจะทำเนี่ยต้องรีบมากๆเลยนะเพราะผมสังเกตเนี่ยเหมือนเราจะสวัสดีปีใหม่แป๊บๆเข้าสู่สงกรานต์แป๊บๆครึ่งปีแล้วเดี๋ยวก็จะหมดปีแล้วเร็วๆนะฮะก็จะเป็นอีกครึ่งปีที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มมีงานเยอะขึ้นแล้วเพราะว่าหลายๆคนที่ผมรู้จักอะไรเงี้ยก็จะเริ่มมีเขาเรียกว่านะมีติ้งกันมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีเริ่มที่จะคิดเยียปันสำหรับปีหน้าว่าจะมีโปรเจกต์อะไรขึ้นด้วยนะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำงานหนักในช่วงนี้ด้วยนะครับส่วนชั่วโมงนี้เลิกงานแล้วคุณผู้ฟังอยากได้เพลงไหนระหว่างเดินทางกลับบ้านก็ส่งมาฝากโซเซฟกันได้นะฮะสองช่องทางของเรา026658373แล้วก็แอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะ

หนึ่งงานรีเควสต์นะครับชั่วโมงนี้จากคุณปอปอเขาส่งงานจากน้องโฟอีฟมาฝากกันด้วยนะครับไปรอเล่นไกลๆชั่วโมงตอนเย็นแบบนี้กูฟังโซเซฟชวนกูฟังเนี่ยมาลองสังเกตเขาเรียกว่าสุขภาพตัวเราหน่อยนะฮะระหว่างที่กูฟังอาจจะนั่งอยู่ในรถหรือว่านั่งอยู่ที่บ้านชิลๆแล้วเนี่ยลองนั่งสังเกตตัวเราหน่อยซิว่าเวลาที่เราทำแบบงานแล้วมันเครียดเรื่องงานมากๆบางทีก็เครียดเนี่ยมันก็นอนไม่หลับอีกใช่ไหมหรือบางทีกินอะไรตามใจปากของเราร่างกายเนี่ยมันจะส่งสัญญาณบางอย่างนะฮะเช่นอะไรบ้าง1ภูมิตกอันนี้หลายคนน่าจะเป็นกันนะฮะหรืออาจจะท้องอืดพุงป่องผิวพรรณหมองคล้ำนะฮะนี่คือสาเหตุเกิดจากการที่เราเนี่ยเผลอทำร้ายลำไส้โดยไม่รู้ตัวบางคนไม่รู้นะฮะโดยที่โยเกิร์ตดัชชี่เนี่ยขอเป็นเพื่อนอีกคนคุณผู้ฟังที่พร้อมเข้าใจแล้วก็ดูแลลำไส้ของทุกคนนะฮะเพราะว่าโยเกิร์ตดัชชี่เนี่ยเขามีโปรไบโอติกส์นะฮะโปรไบโอติกส์เนี่ยช่วยเขาเรียกว่าดูแลปรับสมดุลลำไส้ให้เราเนี่ยขับถ่ายดีพอขับถ่ายดีเสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องราวของผิวพรรณภูมิตกท้องอืดเนี่ยก็จะหายไปร่างกายเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะฮะที่สำคัญเนี่ยเขายังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะครับทำให้ไม่ป่วยง่ายอีกด้วยรู้อย่างนี้แล้วใครที่ลองสังเกตพฤติกรรมตัวเองช่วงนี้แล้วรู้สึกว่าภูมิฉันตกจริงๆผิวพรรณเริ่มไม่ดีแล้วแหมต้องดูแลลำไส้ด่วนๆเลยนะครับกินโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกส์ทุกวันลำไส้ก็จะดีทุกวันด้วยหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่7-Elevenแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศเลยอย่าลืมนะครับมาติดตามกิจกรรมดีๆจากทางโยเกิร์ตดัชชี่เขามีกิจกรรมแบบโอ้โหตลอดทั้งปีเลยที่ Facebook ของเขาดัชชี่โยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกส์เพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
4: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ตทอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: กินนะอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
3: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: พออ อยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
6: แฉข่าวเช้า
7: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
9: สวัสดีวันจันทร์กินอาหารสำเร็จรูปบ่อยๆไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะอาหารเหล่านั้นมีสารปรุงแต่งจำนวนมากทางที่ดีเลือกกินอาหารที่ทำสดใหม่และผ่านกระบวนการปรุงที่ถูกต้องก็จะได้รับคุณประโยชน์มากกว่าค่ะ
10: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
11: EFM DJ Playlist by
12: DJ Soulsafe ครับ

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: ซิเกิลเพลงเศร้าแบบต่อเนื่องเลยคุณฟังจะกลายเป็นดีเจโซแซดเต็มตัวแล้วนะฮะนี่คือหนึ่งงานซิเกิลใหม่เลยนะครับจากสาวสวยเสียงละมุนพี่ลาลินะครับจาก Holy Fox Records นั่นเองที่ต้องบอกว่าปล่อยซิเกิลอกหักแบบต่อเนื่องเลยนี่คือซิเกิลที่ชื่อว่าโชคดีนะนะครับหรือว่า Go Apart นั่นเองที่เล่าถึงฟีลลิ่งเวลาเราจากลาคนรักเราคุณฟังบางทีเนี่ยการส่งคำอวยพรให้อีกฝ่ายว่าเนี่ยนะโชคดีนะเธอขอให้เจอแต่เส้นทางที่ดีอาจจะเป็นฟีลลิ่งที่ดีสุดเวลาเราเลิกกันอะไรเงี้ยเนาะอ่ะก็ได้พี่แว่นใหญ่แล้วก็พี่ตินภาลัยมาดูแลช่วงเนื้อร้องแล้วก็ทำนองให้เพลงนี้ละมุนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนนะครับป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนครับอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม้ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
3: วันไหนหนูแบ้หนูได้หนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
4: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธอพุทธัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ใน inbox ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: งานอาจจะกดดันแต่ความฝันยังผลักดันอยู
8: ่ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: Number 13

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: สัปดาห์ก่อนจะบอกว่าความน่ารักเต็มสตูเลยคุณผู้ฟังกับ EFM Fandom Live นะฮะที่เรามาต้อนรับ2หนุ่มนะฮะจากซีรีส์ด้วงกับเธอที่แม้ว่าซีรีส์จะจบแล้วแต่ว่าหลายคนก็คิดถึงตัวละครนี้มากเจมี่กับมาวิสนะครับแขกรับเชิญสัปดาห์ที่แล้วเป็นน้องน็อตแล้วก็ออโต้นั่นเองที่มาพูดคุยเราอัปเดตผลงานรวมไปถึงมีภารกิจความน่ารักของ2หนุ่มด้วยนะฮะสามารถเข้าไปย้อนหลังกันได้เลยที่ YouTube A Time Online Channel นะครับส่วนสัปดาห์นี้พฤหัสบดีที่2กรกฎาคมเดี๋ยวเราเปิดดวล7ไปด้วย2สาวกันบ้างนะฮะน้องแจนแล้วก็จริงๆพร้อมไปกับสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยสำหรับโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

ือกมาฝากเยอะมากคุณผู้ฟังครับงานจากน้องๆวง Bunch Because of You ไอชัยนะครับดีใจที่ไม่มีเธอ Big Request ชั่วโมงนี้จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องลาชั่วโมงวิทยุกันแล้วเร็วๆนะฮะแป๊บๆจะทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันทางออนไลน์นะครับเพลงไหนที่ Request เข้ามาแล้วเปิดไม่ทันจริงๆเดี๋ยวไปเจอกัน2ช่องทางของเรานะครับแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ airtime.live/efm นะครับมีงานจากพี่โบริ่งรออยู่ด้วยใจฉันรักเธอคนเดียวแล้วก็เดี๋ยวมีงานจากน้องนุ่นนิวต่อเนื่องเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Soulsafe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ร่วมข่าวเด่น
6: เป็นข่าวดัง
7: สารพันเรื่องราว
6: ใน
5: เคาะข่าวค่ำ
8: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะประจำวันที่29 มิถุนายนนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางวิทยุกระจายเสียงแล้วนะคะยังสามารถเข้ามาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับข้อข่าวค่ำกันได้นะคะทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้านะคะเราก็จะมีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะใครอยากเห็นหน้าค่าตานะคะก็เข้าไปดูใน Facebook ได้นะคะมาดูประเด็นหนึ่งนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะทางผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงนะคะมีการลงนามประกาศด่วนที่สุดนะคะห้ามประชาชนเข้าพื้นที่นะฮะบริเวณบ้านหนองจานนะฮะถนนสีเพนเขตแดนที่46-47จังหวัดสระแก้วในช่วงเวลาประมาณ18 นาฬิกาถึง6 โมงเช้านะคะก็สาระสำคัญของการลงนามประกาศฉบับนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะห้ามนะไม่ให้มีการเข้าไปในพื้นที่นะคะในช่วงเวลากลางคืนนะคะส่วนเวลากลางวันที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะเข้าไปทำการเกษตรนี่ก็เข้าไปได้นะเฉพาะ6 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นเท่านั้นนะเดี๋ยวสาระสำคัญของการประกาศลงนามฉบับนี้เนี่ยเดี๋ยวดิฉันมาไล่เลี่ยงให้คุณฟังได้ฟังกันแต่ว่าสาระสำคัญก็คือป้องกันการถ่ายภาพฐานปฏิบัติการทหารป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ป้องกันการพกพาอาวุธเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะคะในขณะที่วันนี้ค่ะมีเหตุการณ์ในพื้นที่บริเวณชายแดนภาคใต้นะคะหลังจากที่กลางดึกที่ผ่านมามีเหตุวางระเบิดปั๊มน้ำมันถึง3 จุดด้วยกันในพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีปรากฏว่าเที่ยงวันนี้นะคะก็ยังพบว่ามีคนร้ายนั้นวางระเบิดที่อำเภอตากใบของจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบาดเจ็บไปจำนวน2 รายด้วยกันนะคะเรื่องนี้นะคะทางพื้นที่เองก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ประกาศเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะส่วนอีกประเด็นเป็นเรื่องข่าวเช้าค่ะนะคะกรณีที่พนักงานต้อนรับของสายการบินไทยนะฮะไปถูกจับข้อหาลักลอบนำยาเสพติดคือเฮโรอีนที่สนามบินออสเตรเลียนะคะการบินไทยก็ออกมาชี้แจงด่วนเลยนะคะว่าเป็นกรณีส่วนบุคคลนะแล้วก็ยืนยันว่าบริษัทนั้นมีระเบียบห้ามพนักงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งกฎหมายทุกชนิดนะคะหลายคนคงสงสัยว่ายาเสพติดนะคะที่พนักงานต้อนรับนั้นนะนำขึ้นเครื่องได้เป็นอย่างไรน ะคะก็ต้องติดตามนะคะเดี๋ยวดิฉันจะไล่เรียงเนื้อหารายละเอียดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาติดตามเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดกันค่ะ
6: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: หืมขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
9: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
10: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
11: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
13: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
14: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
15: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ช่วงเย็นที่ผ่านมานี้เองนะคะผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงนะคะลงนามในประกาศด่วนที่สุดโดยใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกนะคะห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ยึดครองของทหารบริเวณหลักเขตแดนที่46ถึง47ทางที่ตะวันออกของถนนสีเพ็ญบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีนะโดยมีการเพิ่มมาตรการคุมเข้มเด็ดขาด2ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือหลังจาก6โมงเย็นไปแล้วห้ามพี่น้องประชาชนหรือใครก็ตามเข้าพื้นที่ทุกกรณีนะคะจนถึงช่วง6โมงเช้านะฮะก็ถือว่านะเรื่องนี้คือทหารนี่เขาคุมเข้มทีเดียวเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการลักลอบเข้าไปทำคอนเทนต์กันน่ะนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ฝั่งเราก็ฝั่งของทางกัมพูชาเองก็มีการลักลอบมีคนลักลอบเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องจำกัดพื้นที่นะคะเพื่อที่จะป้องกันนะฮะส่วนข้อที่2ก็คือจะอนุญาตให้ชาวบ้านที่มีที่ดินทำกินเข้าไปทำการเกษตรได้เฉพาะช่วง 6:00 นถึง6โมงเย็นเท่านั้นและที่สำคัญคือชาวบ้านที่จะเข้าไปทำมาหากินเนี่ยหรือเข้าไปทำการเกษตรเนี่ยจะต้องพกบัตรประชาชนด้วยนะฮะเพื่อแสดงตัวและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่บริเวณนี้นะเท่ากับว่าต่อไปนี้ห้ามเข้าพื้นที่นี้เด็ดขาดนะคะฉบับประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีวันนี้นะฮะหลังจากนั้นก็มีคำชี้แจงจากกองกำลังบูรพาค่ะว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้กฎอัยการศึกอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวนะคะเพราะการประกาศเคอร์ฟิวหมายถึงการห้ามออกนอกเคหสถานแต่กรณีนี้เนี่ยเป็นการออกมาตรการเพิ่มเติมคือการเข้าพื้นที่ยามวิกาลหลักเขตแดนที่46ถึง47นะคะ พราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ดิฉันบอกมีคนนอกเข้าไปทำคอนเทนต์จึงต้องเป็นการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะกันคนออกนอกพื้นที่ด้วยนะคะเป็นการสกัดกั้นทางฝั่งของกัมพูชาที่จะเข้ามาด้วยนะไปที่เหตุการณ์ที่คนร้ายลอบวางระเบิดที่สนามสถานีบริการน้ำมัน PT นะคะ3จุดในจังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัดยะลาในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจังหวัดยะลาโดนไป1จุดค่ะคือปั๊มน้ำมันที่ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองนะปั๊มเสียหายทั้งโครงสร้างตัวอาคารและตู้จ่ายน้ำมันช่วงเช้าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก็ยังพบระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิงอีก1ลูกน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมนะคะตกอยู่ภายในสถานีน้ำมันแล้วก็ระเบิดยังไม่ทำงานค่ะเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เครื่องตัดสัญญาณเพื่อตัดวงจรภายในก่อนที่จะเข้าไปเก็บกู้นะคะจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายใช้วิธีจุดชนวนด้วยรีโมทคอนโทรลนะคะแต่ระเบิดทำงานสมบูรณ์แค่1ลูกเท่านั้นส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานนะคะในขณะที่จังหวัดปัตตานีนะคะมีการวางระเบิดที่ปั๊มน้ำมันพร้อมกัน2จุดจุดแรกคือปั๊ม PT สาขาปาวานะคะพื้นที่อำเภอสายบุรีที่นี่มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ1รายจุดที่2ที่ปั๊ม PT สาขาปิยาในพื้นที่อำเภอยะริ่งนะคะพฤติกรรมการก่อเหตุ6คนร้ายเนี่ย6คนสวมชุดดำใช้รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมาจำนวน2คันด้วยกันพอมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะก็ได้ไล่ชาวบ้านบริเวณนี้ออกก่อนที่จะเข้าไปวางวัตถุระเบิดภายในปั๊มน้ำมันนะฮะก็ถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจทีเดียวต่อหน้าของผู้คนนะในขณะที่ช่วงใกล้เที่ยงวันนี้มีเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะใกล้บริเวณ3แยกสปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพวันนะจังหวัดนาราธิวาสจากการตรวจสอบพื้นที่เนี่ยพบว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือและเข้าควบคุมพื้นที่นะอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปในจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแน่นอนค่ะเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและบรรยากาศทางเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะเพราะว่าการก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้นี่ก็เริ่มที่จะแสดงให้เห็นออกมาแล้ววันเดียวนะเกิดขึ้นถึง3จุดในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็ช่วงเวลากลางวันวันนี้ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะมาดูเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันบ้างก็เป็นที่แน่นอนนะคะเราทราบกันดีว่าดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์นั้นนั่งต่ออีก1สมัยนะฮะส่วนคะแนนที่ได้รับความไว้วางใจจากคนกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าเป็นการทุบสถิติเดิมของตัวเองนะคะตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ชัชชาติได้ 1,380,000 กว่าคะแนนแต่ครั้งนี้เนี่ยได้ถึง 1,444,000 กว่าคะแนนนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเข้ามานะคะส่วนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะหรือว่าสกเนี่ยก็นับอย่างไม่เป็นทางการทั้ง50เขตแล้วพรรคประชาชนได้มากที่สุด22เขต22ที่นั่งก็สวนทางกับการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็พรรคประชาชนเนี่ยอาจจะต้องกลับไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลคะแนนที่ได้รับด้วยนะคะที่นั่งสกได้มากสุดแต่ไม่ได้รับการไว้วางใจในการเลือกผู้ว่ากรุงเทพนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่า22ที่นั่งที่ได้เข้ามาเนี่ยนะก็จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพชั้นในทั้งเขตพระนครดุสิตพญาไทราชเทวีห้วยขวางดินแดงสาทรและวัฒนานะส่วนสกเฉลี่ยกลุ่มอื่นๆนะคะอีก28ที่นั่งก็จะเป็นกลุ่มคนทำงานนะที่เป็นอิสระ 11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์ได้8ที่นั่งและเพื่อไทยไลฟ์ได้4ที่นั่งนะคะส่วนผู้สมัครกลุ่มอิสระได้3ที่นั่งแล้วก็กลุ่มบัตเตอร์แบงคอกได้2ที่นั่งนะฮะก็ถือว่าผู้สมัครอิสระครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีคำถามค่ะว่าแล้วถ้าไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพหรือสกเนี่ยต้องทำยังไงจะเสียสิทธิ์หรือเปล่านะคะบอกเลยค่ะว่าถ้าคุณไม่ได้ไปแจ้งนะว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคุณจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างแน่นอนแล้วทำยังไงล่ะที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะก็สามารถไปแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง5กรกฎาคมนะคะโดยจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้หรือว่ายื่นด้วยตัวเองต่อนายทะเบียนท้องถิ่นหรือว่าผอ.เขตก็ได้หรือสามารถที่จะมอบหมายบุคคลอื่นไปยื่นแทนและแจ้งผ่านเว็บไซต์ก็ได้แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราเองเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ไปแสดงตัวนะคะคุณอาจจะถูกตัดสิทธิ์การลงรับสมัครเลือกตั้งทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นสิทธิ์เรียกร้องคัดค้านสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเวลา2ปีนะคะก็ถือได้ว่านะคะเพราะว่าหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่พลเมืองค่ะเขาระบุในรัฐธรรมนูญว่าพลเมืองทุกคนนั้นต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้าไม่ใช้สิทธิ์นะคะคุณก็ต้องไปแจ้งนะคะถึงเหตุความจำเป็นของคุณนะคะส่วนผลการเลือกตั้งเมืองพัทยาก็ตามคาดค่ะกลุ่มเรารักพัทยาของคุณปรเมศงามพิเชษนะคะก็เป็นอดีตนายกเมืองพัทยาก็สามารถรักษาเก้าอี้นี้ได้นะคะทั้งนายกแล้วก็สภาเมืองพัทยาด้วยนะอ่ะไปดูอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะหลังจากที่ตำรวจออสเตรเลียเนี่ยนะคะได้จับกลุ่มแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยวัย26ปีเนี่ยฮะซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะเที่ยวบินระหว่างประเทศเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นเมื่อวันที่25มิถุนายนนะฮะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันชายแดนออสเตรเลียเนี่ยได้สุ่มตรวจสัมภาระก็พบความผิดปกติในกระเป๋าผ้ารวม12ใบนะคะของผู้ต้องหาพอนำมาตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยพบผงสีขาวซุกซ่อนอยู่ภายในซับในของกระเป๋านะคะเป็นเฮโรอีนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมมูลค่าตลาดมืดนั้นอยู่ประมาณ 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือคิดเป็นเงินไทย10ล้านบาทค่ะถ้าสามารถที่จะผ่านไปได้นะมูลค่านั้นค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะคะมีการแจ้งข้อหาหนักนะคะก็คือนำเข้ายาเสพติดนะมีโทษจำคุกถึง25ปีแล้วก็ครอบครองยาเสพติดนะฮะบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้ามีโทษจำคุกถึง25ปีด้วยกันศาลออสเตรเลียมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนี่นะทางตำรวจของออสเตรเลียระบุว่าขบวนการอาชญากรรมจะใช้บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งซึ่งได้รับความไว้วางใจรวมถึงลูกเรือพนักงานสายการบินเป็นช่องทางลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ออสเตรเลียอยู่เรื่อยๆและยืนยันว่ากฎหมายออสเตรเลียนั้นจะยืนดำเนินคดีนี้อย่างเข้มงวดกับผู้กระทำความผิดนะคะประเด็นนี้ทำให้บริษัทการบินไทยต้องออกมาชี้แจงโดยด่วนค่ะแล้วก็ระบุนะว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้มีระเบียบมาตรการใดๆนะที่จะให้มีการครอบครองหรือนำเข้าขนส่งที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยบริษัทถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลนะคะแล้วก็พนักงานนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายนะคะแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยก็จะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะมีคำถามว่าแล้วตอนขาเข้าเนี่ยขาออกจากประเทศไทยคือขาเข้าเนี่ยถูกจับนะคะขาออกจากประเทศไทยเนี่ยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไปได้อย่างไรนะฮะมีการชี้แจงออกจากคุณกิติพงศ์กิติขจรค่ะผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดนะคะบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกเรือนะคะหรือว่าแอร์โฮสเตสสาวคนนี้เนี่ย เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยปฏิบัติหน้าที่นะคะตามเที่ยวบิน TG465 เมื่อวันที่24มิถุนายนนะคะก็จากการตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระย้อนหลังเนี่ยระบุว่ากระเป๋าดังกล่าวเนี่ยไปผ่านขั้นตอนการตรวจเอ็กซเรย์ความปลอดภัยตามมาตรฐานครบถ้วนเครื่องตรวจสัมภาระแสดงว่าสถานะปกตินะคะและสนามบินเนี่ยนะก็ตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยนะคะส่วนกรณีกระเป๋าของลูกเรือเนี่ยเครื่องเอ็กซเรย์แจ้งว่ามีสถานะเคลียร์ไม่พบวัตถุระเบิดกระเป๋าจึงผ่านขั้นตอนการออกไปส่วนกรณีของการตรวจสอบพบยาเสพติดที่ผ่านมาสนามบินทั่วโลกเนี่ยจะเน้นการตรวจเฉพาะในเที่ยวบินขาเข้าประเทศเท่านั้นโดยจะใช้รูปแบบการตรวจโดยใช้สุนัขดมกลิ่นเนื่องจากเครื่องเอ็กซเรย์ไม่สามารถตรวจยาเสพติดได้ค่ะอันนี้คือคำชี้แจงนะของทางการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกมานะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องอื่นกันนะคะ
16: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บ
17: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
18: ตัดกลับมาที่จังหวัดนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
19: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
18: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
16: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
20: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
21: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
20: หรอใช้ยากไหมล่ะ
21: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
20: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
21: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
20: อืมดีจังโอเคเลย
22: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
16: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
17: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วนAOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
8: อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วนี่ก็หดหู่ใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าคุณแม่คนไทยเนี่ยหลอกพาลูกสาววัย13ปีไปค้ากามที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคดีนี้เนี่ยแม่ชื่อว่าลักษณานะคะตกเป็นจำเลยพาลูกสาววัย13ปีไปประเทศญี่ปุ่นอ้างว่าจะพาไปเที่ยวแต่ปรากฏว่ากลับพาไปค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในกรุงโตเกียวก่อนที่จำเลยจะเดินทางไปค้าประเวณีนะคะที่ประเทศไต้หวันและถูกจับกุมส่วนเด็กผู้หญิงวัย13ปีเนี่ยได้หลบหนีออกมาแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในกรุงโตเกียวนะคะเรื่องก็เลยแดงขึ้นมานะคะหลังจากที่ศาลได้ทำการสืบเสาะประวัติของจำเลยเนี่ยก็ไม่พบว่ามีความผิดอาญามาตลอดแต่ว่ามีประวัติในการทำงานนวดในต่างประเทศครั้งละประมาณ 14-15 วันมีรายได้ครั้งละ 50,000 ถึง 80,000 บาท มาก่อนนะคะคดีนี้ศาลที่ญี่ปุ่นเนี่ยระบุว่าจำเลยกระทำความผิดตามกฎหมายหลายบทค่ะแล้วก็จะลงโทษแบบสถานหนักเนื่องจากความผิดฐานค้ามนุษย์จำคุกเป็นเวลา5ปีแล้วก็ฐานให้ผู้อื่นมาค้าประเวณีจำคุก10ปีแต่ปรากฏว่าจำเลยสารภาพนะคะลดโทษลงกึ่งหนึ่งค้ามนุษย์โดนไป2ปี6เดือนค้าประเวณีโดนไป5ปีรวมแล้วจำคุก7ปี6เดือนค่ะก็ถือว่าฟังแล้วไม่สบายใจเลยนะเป็นแม่แท้ๆนะคะแต่ว่าทำกับลูกสาวตัวเองได้นะคะมาดูเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีกันบ้างนะคะวันนี้ทางรัฐบาลเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะหลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นั้นวงเงินอยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาทนะคะก็มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศควบคู่กับดูแลชีวิตประจำวันชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะคะท่ามกลางความผันผวนนะของเศรษฐกิจแล้วก็ข้อจำกัดด้านการคลังแต่ว่าฝ่ายค้านนะโดยเฉพาะพรรคประชาชนเนี่ยก็ล็อกเป้าเลยนะอธิบายไปที่งบของกระทรวง DE ที่เพิ่มขึ้น 30% ในปีนี้แล้วก็ระบุว่ารัฐบาลใช้วิกฤตพลังงานมาเป็นข้ออ้างในการกู้เงินนะคะและเห็นว่าการที่ประเทศไทยมีรายได้ลดลงจนต้องกู้เพิ่มเพื่อนำมาจ่ายนั้นมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่ตัดทอนไม่ได้ทำให้มีโอกาสในอนาคตนั้นจะเกิดวิกฤตฐานการคลังขึ้นได้ส่วนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็อภิปรายว่าเป็นการจัดสรรงบที่ไร้อนาคตมีงบใช้แค่รายจ่ายประจำกับงบใช้หนี้ส่วนการลงทุนกลับต้องไปกู้แล้วก็กังวลว่าสุดท้ายหนี้สาธารณะก็จะพุ่งทะลุ 80% นะคะถ้าหากไม่มีการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจโครงสร้างภาษีนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะไปดูเรื่องของโกงข้อสอบท้องถิ่นกันบ้างนะคะหลังจากที่ศูนย์บริการประชาชน1111ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะเปิดให้มีการแจ้งการทุจริตท้องถิ่นปรากฏว่าตอนนี้มีการแจ้งเรื่องเข้ามาแล้วร้อยกว่าเรื่องค่ะข้อมูลทั้งหมดนั้นจะถูกนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของปลัดกระทรวงมหาดไทยหลังเจอมรสุมหนักแล้วก็ภรรยาถูกกล่าวหาพาดพิงปรมสอบท้องถิ่นนะจนเมื่อวานต้องออกมาเปิดประวัติการทำงานของตนเองและภรรยาแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีเส้นทางทางการเงินเข้าไปผัวพันนะคะล่าสุดเนี่ยทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็คุณอัศิษฐ์เนี่ยก็ได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมายนะคะไปแจ้งความเอาผิดนะฮะจาก Facebook นะคะ CSILA ที่มีการเปิดเผยข้อความแล้วก็พาดพิงไปถึงภรรยาด้วยรวมถึงตัวเองด้วยนะคะส่วนวันนี้มีความเคลื่อนไหวสมาคมราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยออกแถลงการเรียกร้องให้คุ้มครองข้าราชการพนักงานท้องถิ่นนะที่กำลังมีการสอบสวนเรื่องนี้นะแล้วก็ขอให้คุ้มครองชีวิตของข้าราชการแล้วก็พนักงานข้าราชการท้องถิ่นนะที่ถูกกันตัวเป็นพยานเพราะสมาคมเชื่อว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวการหลักในการทำทุจริตแต่มีความเชื่อว่ากลุ่มบุคคลหรือบุคคลผู้มีอำนาจและบารมีเหนือขึ้นไปเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังค่ะก็เรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะสาวถึงตัวได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมาปิดท้ายที่ช่วงนี้เรื่องเบาๆหน่อยลิซ่าและลิสามโนบาล นะคะศิลปินสาวสายเลือดไทยสร้างประวัติศาสตร์ระดับโลกค่ะล่าสุดนิตยสารฟล็อปนะคะสื่อธุรกิจและการเงินทรงอิทธิพลของโลกมีผลจัดอันดับประจำเดือนมิถุนายนยกให้น้องลิซ่าเป็นผู้หญิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะคะ

0: พุ่งสูงขึ้นถึง 1,300 คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็บ้านเราเนี่ยเขาก็มีคำเตือนเรื่องฝนตกหนัก43จังหวัดว่าจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง3กรกฎาคมก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับข้อข่าวค่ำนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 19:30 น.วันนี้ดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ฟ้ากำสวนดินร่ำไห้อาลัยยิ่งไม่มีสิ่งเนรมิตดังคิดฝันถวายบังคมกราบปาดลาด้วยจาบันส่งสวรรค์คืนกลับรับแผ่นดินด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการเคาะข่าวค่ำทางวิทยุในเครือกองทัพบก
2: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเท่นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่26มิถุนายน2569เวลา 8:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเท่พิพิธภัณฑ์นี้มีบ้านเกิดเท่และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันซึ่งสร้างเชื่อมต่อกันเพื่อเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่บ้านเกิดเท่เป็นสถานที่เกิดและบ้านในวัยเด็กของโยฮันวูฟกังฟอนเกอเท่มหากวีศิลปินและนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมันบ้านหลังนี้ยายของเกอเท่ซื้อไว้เมื่อปี2276เพื่อเก็บไวน์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ย่านโกรเชอร์ฮิสกราเบนถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักบ้านเกิดเท่พังเสียหายเกือบทั้งหมดแต่โชคดีที่ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ดั้งเดิมรวมถึงภาพวาดและหนังสือโบราณไปเก็บไว้ในคลังนิรภัยนอกเมืองก่อนหน้านั้นแล้วทำให้บ้านในปัจจุบันคือการสร้างบ้านใหม่บนแปลนเดิมบ้านหลังนี้แสดงความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางระดับสูงในศตวรรษที่18รสนิยมของครอบครัวมีอันจะกินยุคบาร็อกจุดแรงบันดาลใจก่อนที่เกิดเท่จะกลายเป็นมหากวีระดับโลก

0: ชั้นล่างมีห้องครัวโบราณที่สมบูรณ์มีระบบปั๊มน้ำบาดาลทำจากทองเหลืองเป็นนวัตกรรมที่หรูหราในยุคนั้นและมีพิมพ์อบขนมปังทองแดงโบราณนอกจากนี้มีห้องรับแขกสีน้ำเงินของมารดาเกอเท่ส่วนชั้นสองมีตู้เก่าแก่หลายใบมีนาฬิการูปทรงแปลกที่ใช้บอกเวลาข้างขึ้นข้างแรมมีห้องสมุดขนาดใหญ่มีหนังสือเก่าแก่กว่า 2,000 เล่มและห้องนอนที่เป็นสถานที่เกิดของเกอเท่พ่อของเกอเท่เป็นนักกฎหมายที่รักการสะสมหนังสือมากในห้องนี้มีหนังสือเก่าแก่ที่หล่อล้อมเกอเท่ในวัยเด็กชั้น3เป็นห้องทำงานของเกอเท่ที่สำคัญที่สุดมีโต๊ะเขียนหนังสือที่เกอเท่ใช้แต่งวรรณกรรมก้องโลกอย่าง The Sorrow of Young Werther และบทละครเรื่อง Flau การจัดผังบ้านของเกอเท่มีความสำคัญและน่าสนใจเช่นห้องครัวอยู่ติดกับห้องกินข้าวมีฮีเตอร์แต่ในห้องรับแขกกลับไม่มีฮีเตอร์เพราะส่วนใหญ่คนในครอบครัวใช้ชีวิตในห้องครัวกับห้องกินข้าวมากกว่าส่วนที่ห้องโถงชั้น2มีนาฬิกาขนาดใหญ่แสดงถึงทัศนคติของชนชั้นกลางว่าสังคมในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ขุนนางเป็นใหญ่กลายเป็นพ่อค้าที่มีเงินเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองมากขึ้นจากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในโลกที่แสดงอารยธรรมยุคโรแมนติกของเยอรมันและยุโรปโดยเฉพาะเปิดเมื่อวันที่14กันยายน2564Freies Deutsches Hochstift องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดูแลสมบัติทางวรรณกรรมและศิลปกรรมของเยอรมนีบริหารงานยุคโรแมนติกระหว่างปีพุทธศักราช2293ถึง2393มนุษย์มองโลกด้วยการให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการธรรมชาติและความงามของโลกเป็นการโต้แย้งลัทธิเหตุผลนิยม Freies Deutsches Hochstift เริ่มสะสมต้นฉบับและเอกสารยุคนี้สร้างพิพิธภัณฑ์สถาปนิกชาวแฟรงก์เฟิร์ตออกแบบอาคารนี้ให้ผสานกลมกลืนกับบ้านเกิดเกอเท่ใช้สีเหลืองและสัดส่วนที่สอดคล้องกันทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรจัดแสดงที่ชั้น2และ3นำเสนอสิ่งของกว่า500ชิ้นเช่นต้นฉบับลายมือจดหมายภาพวาดและสิ่งของในชีวิตประจำวันของนักเขียนและศิลปินยุคโรแมนติกผลงานชิ้นเอกของคอลเลกชันได้แก่ต้นฉบับของโนวาลิสฟรีดริชฟอนฮาเดนกลุ่มพี่น้องเบรนทาโนรวมถึงภาพวาดคาสปาดาวิดฟรีดิสบิดาแห่งศิลปะโรแมนติกเยอรมนีผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพทิวทัศน์ที่แฝงด้วยความลึกลับและจิตวิญญาณพิพิธภัณฑ์จัดแสดงได้น่าสนใจใช้เทคนิคการผสมผสานสื่อมัลติมีเดียเข้ากับวัตถุต้นฉบับอย่างกลมกลืนผู้ชมสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของยุคโรแมนติกทำให้ผู้ชมเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันเวลา 13:00 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์สเตเดนพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไมล์เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของเยอรมนีตั้งขึ้นในปี2358ตามพินัยกรรมของโยฮันฟรีดริชสเตเดนนายธนาคารและพ่อค้าเครื่องเทศผู้มั่งคั่งได้มอบงานศิลปะบ้านพักและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และสถาบันศิลปะเป็นมูลนิธิพิพิธภัณฑ์พลเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีและเป็นต้นแบบของการเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงศิลปะชั้นเลิศอย่างเท่าเทียมมีผลงานศิลปะตะวันตกมากกว่า 100,000 ชิ้นครอบคลุมประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปยาวนานกว่า700ปีตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึงปัจจุบันมีภาพวาดกว่า 3,100 ชิ้นประติมากรรมและภาพถ่ายเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลกเช่น The Geographer ของจานเฟเมียร์ The Blinding of Samson ของเรมเบรนรวมถึงผลงานของซันโดรบอสติเซลีโกรมอนเน่ปาโบปิกัสโซและแอดนี่วอลฮอคจะแสดงเป็น2 ส่วนได้แก่นิทรรศการถาวรครอบคลุมศิลปะยุคโอมาสเตอร์ตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึง18 ศิลปะยุคโมเดิร์นระหว่างพุทธศักราช2343ถึง2488นิทรรศการชั่วคราวที่จัดในช่วงนี้คือ Monet on the Normandie Code the Discovery of Etretat จัดแสดงระหว่างวันที่19มีนาคมถึง5กรกฎาคม2569แบ่งการจัดแสดงเป็น7ส่วนเริ่มต้นด้วยการค้นพบเอเตรต้าของศิลปินในศตวรรษที่19แนะนำภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของหน้าผาและความงามของเมืองชายฝั่งแห่งนี้ศิลปินกลุ่มแรกและยุคโรแมนติกมีผลงานของศิลปินรุ่นบุกเบิกเช่นเดลาครัวโกโรและเลอโปแวงที่ทำให้เอเตรต้าเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะกูเบกับพลังของทะเลสำรวจภาพคลื่นทะเลและหน้าผาผลงานของกูฟตาฟกูเบปูทางสู่ศิลปะสมัยใหม่ผลงานของโคลโมเน่จำนวน24ชิ้นเป็นหัวใจสำคัญของนิทรรศการนี้นำเสนอแรงบันดาลใจจากเมืองชายฝั่งเอเตรตาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาศิลปะแนวอิมเพรสชันนิสต์โมเน่เดินทางไปชายฝั่งเอเตรตาถึง6ครั้งจนได้แรงบันดาลใจในการวาดภาพที่ล้ำค่าและมีมูลค่าสูงจุดเด่นคือการจัดแสดงของโมเน่ที่วาดทิวทัศน์เดียวกันในช่วงเวลาและสภาพแสงที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจการศึกษาแสงแสงสีและบรรยากาศตามแนวคิด Impressionistเอเตรตาในฐานะเมืองตากอากาศการเติบโตของการท่องเที่ยวชนชั้นกลางจากปารีสและบทบาทของเมืองในวัฒนธรรมสมัยใหม่เอเตรตาในปัจจุบันธรรมชาติการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์กล่าวถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวการกระเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้หน้าผาที่โด่งดังเผชิญความท้าทายในยุคปัจจุบันนิทรรศการศิลปะนี้ผู้จัดต้องการนำเสนอให้เห็นถึงผลงานภาพรวมของศิลปินในยุคต่างตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตอิทธิพลของโมเน่ทำให้ศิลปินจำนวนมากไปชายฝั่งเอเตรตาหาแรงบันดาลใจในการวาดภาพรวมทั้งนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลไปเที่ยวบริเวณดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่ได้ประโยชน์มีงานทำมีรายได้ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการที่สถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวมทั้งบทบาทสำคัญที่ศิลปะมีต่อการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้จนกลายเป็นตำนานระดับโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถครั้งที่48วันนี้เวลา 8:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่48ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด AI with a human touch เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการทางการแพทย์ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณความร่วมมือระหว่างประเทศแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นสาขาวิชาการและบริหารสาขาส่งเสริมภาพลักษณ์และสาขาบริการวิชาชีพรวมทั้งผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันรวม7คนจากนั้นมีพระดำรัสเปิดการประชุมถึงความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และทรงชื่นชมสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยที่ตระหนักถึงความสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์ที่ต้องมีความพร้อมเท่าทันต่อสถานการณ์โลกและมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพโดยพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ยั่งยืนสามารถรับมือกับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที ภายในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมและออกบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์รวมกว่า 4,000 คนมีการนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายหัวข้อสำคัญจากผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ47หัวข้อที่ครอบคลุมทุกสาขางานหลักทางด้านเทคนิคการแพทย์ได้แก่เคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาจุลทัศนศาสตร์พิษวิทยานิติวิทยาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดอนุชีววิทยาและการแพทย์แม่นยำนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทันสมัยอาทิเครื่องตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงต่อวัณโรคที่สามารถตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาได้อย่างรวดเร็วช่วยให้สามารถเริ่มการรักษาได้ทันท่วงทีลดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรควัณโรคของประเทศเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สามารถนำความรู้และประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ที่นำสมัยไปพัฒนาตนเองและปรับใช้ในการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานระดับสากลอันจะอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบต่อไป
2: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพระพิธีธรรมจะเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับคัดเลือกจากสิบพระอารามหลวงที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบมีความวิริยะอุตสาหะในการฝึกซ้อมและจดจำลีลาการสวดตามแบบที่บุรพาจารย์ในพระอารามได้กำหนดไว้โดยสมบูรณ์และในวันเดียวกันนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปซึ่งสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาระหว่างเวลา 7:00 นถึง 17:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปโดยจะมีพระบรมวงศานุวงศ์พระอนุวงศ์รวมถึงองคมนตรีเสด็จพระราชดำเนินเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลตลอดเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงออนอนงปิยานาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47 วันนี้เวลา 13:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นตั้งแต่ปี2521จนถึงปัจจุบันโดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง29มิถุนายน2569มีสโมสรสมาชิกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน108ทีมในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลแก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันพร้อมมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานสำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น6ประเภทได้แก่เซปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมกองทัพบกตะกร้อลอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเซปักตะกร้อ3คนประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเซปักตะกร้อประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมสโมสรตะกร้อทหารอากาศแฟคทีฟตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนชายชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนการท่าเรือและประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนหญิงชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีม PEAองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญวันนี้เวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญซึ่งทรงพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงพระราชอุทิศแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานาพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งดำเนินการจัดโดยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับภาคส่วนต่างๆตามแนวทางโครงการเผยแผ่หลักธรรมนาวาวังสู่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งขยายผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมพื้นที่7อำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิการขับร้องเพลงพระพุทธเจ้าศาสดาโลกและเพลงดุจดังสายฟ้ากิจกรรมถามธรรมถกธรรมสนทนาธรรมกับพระราชยานวชรชิโนภาสการบรรยายธรรมหลักสูตรพระราชทานสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนสำหรับโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพระราชประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมนาวาวังซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจสร้างสติและนำพาพุทธศาสนิกชนไปสู่ความเข้าใจในสัจธรรมเปรียบเสมือนเรือที่พาผู้คนข้ามห้วงแห่งความทุกข์ไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนอันหนึ่งในเวลา 16:00 น.ณ ศาลาพิธีการภายในพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นสามัญดังนี้ พระราชยานวชรชินโนภาสเป็นพระเทพยานวชรชินโนภาสพิลาธธรรมนาวานายกดิโลกภาวนานุสิทธิยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณสถานศึกษาธรรมป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569และพระมหาอุกฤษประพัสโรปเรียนธรรม7ประโยควัดทุ่งหนองอ้อจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชรเมธีตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์จำนวน14รูปกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสอย่างยั่งยืนที่ตึกอำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess at ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสหนึ่งในนั้นทรงนำโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อสร้างโอกาสสร้างอาชีพฝึกประสบการณ์ที่สุจริตในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายหลังกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกและเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีออกไปรับการฝึกอบรมอาชีพนอกเรือนจำเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษด้วยการลงมือปฏิบัติจริงภายในร้านมีการจำหน่ายชากาแฟเบเกอรี่และผลิตภัณฑ์ผลงานจากผู้ต้องขังเช่นตุ๊กตาเรซินและพวงกุญแจโอกาสนี้ได้เยี่ยมผู้ต้องขังของทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางซึ่งมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างพิจารณาจนถึงตลอดชีวิตภายในมีสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพซึ่งเป็นหลักสูตรที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขร่วมกับกองทุนกำลังใจในพระดำริกระทรวงยุติธรรมและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงเสริมทักษะชีวิตและวิธีคิดวิเคราะห์รับมือและแก้ไขปัญหาโดยไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดอีกเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างปกติสุขเช่นร้าน Chance by Change Cafe บายทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้ส่วนห้องตัดผมมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับเข้าทำงานส่วนห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่ลงแอปพลิเคชันต่างๆและการฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปสำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุข น่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดราชบูรณะวัดปฐมวนารามและวัด3 พระยากรุงเทพมหานครวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดคลองสวนและวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทสตาร์ลิงค์ประเทศไทยจำกัดคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด PPB Engineering สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยและสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปส่วนมาติกาสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดท่าแพวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดทรงธรรมวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการและวัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:00 นกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักรบริษัทรักษาความปลอดภัย COP Investigation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดต่างๆได้แก่วัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งลาดย่าวัดปากลำขาแข้งจังหวัดกาญจนบุรีวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าสัทธารวมและวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาและเวลา 19:00 นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4 รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างเวลา 8:00 นถึง 20:00 นซึ่งตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะบุคคลอาทิเทศบาลตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายคณะกรรมการพัฒนาสตรจังหวัดบุรีรัมย์วัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและคุณูปการในการส่งเสริมให้ประสบกรณิกรมีความรักความสามัคคีความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินเกิดนับเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นจนเกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์ ทั้งนี้ขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งส่วนนักเรียนอนุญาตให้สวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถานศึกษาและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและชั้นประถมตอนปลายโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัท ICC International จำกัดคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอด

0: FM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าให้เสียงคนอื่นดังกว่าเสียงหัวใจของตัวเอง
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
2: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: หน้าห้องก็โบกมือยองๆเปิดไม่เปิดไม่เปิดไม่ข้างในก็คุยไม่ได้คุยไปเดี๋ยวก็ล้านหนึ่งอะไรก็ไม่รู้
6: คุยร้านหนึ่งมีไม่กี่เรื่อง
7: สวัสดีฟังสวัสดีครับสวัสดีชาวใต้โต๊ะครับ
6: ครับผม
7: สวัสดีชาวใต้โต๊ะครับ
6: สองทุ่มครึ่งฮะ
7: ครับ
6: โบฝึกอ่านมาครบครับวันนี้ความหน้าความตา
7: เมื่อกี้ลงไปชั้น37
6: ครับ
7: น้องทีมงานกรีนเวฟน้องทีมงาน FM
6: ทำไมครับ
7: ทีมงานแฉ
6: ครับ
7: เอ๊ะวันนี้พี่อ่านจากคนเดียวไหมครับ
8: อุ้ยเขารู้เลยเหรอ
6: สัปดาห์ที่แล้วฟัง
8: มันดังไปทั่วเลยเหรอ
7: ไม่รู้ติดตามหรือว่าอะไรหรือว่าฟังอยู่พอดีหรือกำลังกลับบ้านก็ไม่รู
6: ้มาครบสิน
8: ี่คอมเมนต์ก็มาดูถูกเราแล้ว
6: บ
8: อกว่าวันนี้ไม่น่าจะครบองค์ไง
6: ตั้งโหมันไม่ครบแค่ชั่วโมงแรกชั่วโมงสองก็ครบอยู
7: ่จริงๆที่แล้วมันเราก็คิดว่าทำเทปไปแล้วไง
8: แล้ว หญิงมังคุดเนี่ยที่เป็นคนลงคิวรู้ไหมว่าเราตามมาต้องแจ้ง
6: เลยเอ้ยรู้สิเพราะเราไปงานต่อ
7: วันนี้เจอที่นั้นเจอหญิงมังก่อนเลย
8: เจอหญิงมังก่อน
7: จอดรถเข้ามาเจอหญิงมังก่อน
8: เออ
7: ครบไหมคะวันน
6: ี้แต่ว่าไม่แน่นะ
8: ครบทุกวันมังดูดี
6: ๆคุมเยอะคุมหลายคนมาทีอาจจะลืมไง
8: พี่โบเปลี่ยนเสื้อเหรอคะเสื้อไม่เหมือนตอนจัดกรีนเวฟเลย
6: เสื้อตัวนี้เลยแต่ผมใส่เสื้อหนาวไงข้างในเป็นตัวนี้แหละ
8: ครับครับครับครบทีมครับวันนี้ครับ
6: ครบทีม
8: เออ
6: โอเค
8: อ่ะ
6: มาหลังเลือกตั้งผู้ว่า
8: เออ
6: ครับเรียบร้อย
8: ผมนี่กลับมาจากเชียงใหม่ปุ๊บก็เข้าไปที่คูหาเลยท่าน
6: มาฝนนะสิช่วงเย็นฝนตกยังไง
8: เครื่องผมลงประมาณบ่ายสามครึ่ง
6: โหเฉียว
8: เบ็ดเสร็จออกมาก็สี่โมงว่าแป๊บเดียวก็ถึงคูหาแล้วของผมมันแถวสุวรรณภูมิพอดี
6: อ๋อโอเคไปเลือกก่อนกลับบ้าน
8: ไปเลือกก่อนกลับบ้านพอดีเลย
7: เออก็ไปเลือกมาตอน10โมงกว่า
6: ครับ
7: ทุกอย่างก็ยังเป็นขั้นตอนเหมือนเดิมนะ
6: เดิมที่เดิม
8: ใช่
7: ฟิวชั่นบอร์ด
6: ใช่
8: ก็ประมาณนั้น
6: ครับเขาบอกเห็นเปิดเพลงยาวนะว่าไม่ครบครับ
8: อืม
7: ครับส
6: ิครับมีข่าวเมื่อกี้เดี๋ยวคืนนี้ฟุตบอลโลกก็จะเป็นญี่ปุ่นกับบราซิล
7: อ๋อ
6: ฮะใช่ใช่คืนนี้เลย
8: ซึบ
6: า
8: สะ
6: คืนเออเขาเอาภาพมาเหมือนการ์ตูนนะ
8: ซึบาสะเจอกับซานตาน่าแล้วตอนนี้ของจริง
6: ของจริงแล้วได้กลับมาเจอกัน
8: เอาอยู่ไหมใจผมว่าญี่ปุ่น 100% อยู่แล้วแต่ว่าไหวไหมคิดว่า
9: วัน
6: วันแรกๆบา
8: ซิลวันๆเหมือนกันนะ
6: หลังๆฟอร์มเริ่มมาแล้วไง
8: เกอเออ
6: ช่วงหลังอ่ะ
8: เราคิดว่าสู้ได้เกิดเขี่ยใบเละขึ้นมาทำไงอ่ะ
6: เดี๋ยวคุณย่าเนี่ย
8: เอออย่างน้อยแต่ว่าก็ยังมีคุณย่าให้เชียร์นะ
6: คร
7: ับ แต่ก็ไม่แน่ในความเป็นบราซิลคนก็เกรงขามแหละ
8: แต่เอาจริงบราซิลชุดนี้น้อย
7: นะ
8: เออไม่ค่อยลีลาเหมือนบราซิลที่เรารู้จักนะ
6: มีแต่วินิซิอุสตัวเดียวปะ
8: วินิซิอุสก็ใช่ก็นะก็ปีปาสุดแล้วแต่ว่าก็ไม่ค่อยแบบแซมบ้า
6: ไม่ค่อยลีลา
7: ญี่ปุ่นที่ยิงทีมอะไรที่เคาะกันปั๊ก
6: ทึ
7: ก
6: สวยเลยนะที่แล้วอ่ะ
7: เอาเรื่องอ่ะ
8: เอาเรื่องแต่ว่าก็เป็นบราซิลคือบราซิลพื้นฐานฟุตบอลดีอยู่แล้วแต่แค่ไม่ลีลาเหมือนพวกรุ่นแบบโรนัลดินโญ่รุ่นอะไรอย่างนั้นน่ะ
6: ไม่ค่อยเลี้ยงไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่
7: ผมเห็นไฮไลท์ว่ามีเนย์มาร์มาเล่นด้วยป่ะ
8: มาใส่เบอร์10ด้วย
6: แต่ว่าเขามาแบบลงนิดเดียว
8: เขามาเป็นพี่ใหญ่ฮะมาเป็นขวัญ
7: แก่แล้วหรออ
8: ุ้ย
6: เขาเจ็บไง
9: 30กว่า
8: 3เท่าไหร่แล้วเนย์มาร
6: ์น่าจะโดนเตะ
7: ไ
8: ปเยอะแล้วก็ย้ายไปอยู่ลีกบราซิลแล
9: ้ว
8: ไปอยู่ลีกบราซิลก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร
6: ่ได้ลงมา3ปีแล้วมั้ง
8: มาเล่นช่วงหลังๆก่อนจะปิดฤดูกาลเนี่ย
6: กลับมาได้
8: เพิ่งมายิง
6: ต้องรอเช็คฟิตอีก
8: ใช่เหมือนเป็นฟิล พี่ตุ๊กปิยพงษ์ช่วงท้ายๆอ
6: ่
8: ะ
6: มาคุมน้อง
8: ๆเออแล้วทีมชาติก็เรียกมาติดเนี่ยเดี๋ยวควายโชว์สักลูกนึง
6: กำลัง
5: ด
6: ี
5: ใจที่เลือกคำว่าพี่ตุ๊กออกมา
6: ครับครับ
8: มีชื่ออื่น
5: เหรอบอกเป็นแบบเออน้องใกล้ๆเรา
8: ซีซองเหรอโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงหมายถึงรีซองไม่ถึง
6: เดี๋ยวพูดเดี๋ยวเขาก็โทรมาอีกเนี่ยเพราะชอบฟังอยู่ด้วยเวลานี้
8: เนม่านี่คนบราซิลเขาเรียกร้องให้ติด
6: เขาเรียกร้องเขารักกันนี่ใช่ป่ะ
8: เขารักไงเหมือนแบบฟิลนั้นน
6: ่
8: ะ
6: ความหวัง
5: สมัยนี้เพรสกันเร็วมากไม่มีเวลาให้ลีลาเยอะ
8: จ่านะ
6: เจอบอลระบบของญี่ปุ่นนะก็ไม่แน่นะ
8: ไม่ค่อยแบบสับๆนี่ไม่ค่อยมีแล้วนะเอาแค่สับก็ไม่มีแล้ว
5: ผมได้ดูแต่ไฮไลท์ผมไม่ได้สมัครดู
6: เพราะใหญ่ผมก็ดูไฮไลท์
5: เวลามันไม่ค่อยได
8: ้ผมไม่ได้ดูดีที่ไม่สมัครอ
6: ่
8: ะ
6: แต่เหมือนคืนนี้จะมีให้ดู
8: สด
6: ช่องทั่วไปปะ
8: คู่ไหนบราซิลญี่ปุ่นไหมฮะจะได้ดู
5: บราซิลญี่ปุ่นเอออยากดู
8: ได้ไหมได้ไหม
5: ซื้อคู่เดียวได้ไหม
8: โทรบอกหน่อยขอเอ้ยเออเขาหน้าให้เพย์เป็นคู่อ่ะ
9: มีคนบอกเหมือนก
8: ัน นะ
6: แล้วมีปะไม่มี
8: ไม่มีนะ
6: ส่วนใหญ่ซื้อทั้งหมดอ่ะ
8: คู่สมมติอ่ะ300-400เราก็เอาบางทีได้นะ500อ่ะ
6: เหมือนต้องรวมกับพรีเมียร์ด้วยซ้ำ
8: ยอมจ่ายแพงหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้จ่ายเป็นแพ็คไง
6: จ่ายเป็นแมตช์ๆไป
8: จ่ายเป็นคู่ก็แพงหน่อยอย่างเงี้ย
6: ถ้ามีก็เวิร์กแต่มันไม่มี
8: ใช่ป่ะเกาหลีได้แชมป์สเก็ตเหรอนี่เรื่องจริงมั้ยเนี่ย
6: เขาบอกเกาหลีกลับไปไม่มีพิธีต้อนรับด้วยนะปีนี้ผลงานไม่ดี
9: ญี่ปุ่นถ่ายฟรีทีวี
6: อ๋อเนี่ยตอนแรกญี่ปุ่นจะถ่ายฟรีแต่ว่าไม่น่าถ่ายแล้วคร
8: ับ ไม่น่าถ่ายแล้วโอเค
6: โอเค
5: จริงๆก็น่าให้ซื้อเป็นคู่ได้นะ
6: มึงน่าจะมี
8: เพเปอร์วิวอ่ะ
5: ใช
8: ่เออจ่ายเป็นคู่ๆไป
5: จ่ายเสร็จปุ๊บหลับเนี่ยโอ้โหคู่จะปวดเลย
6: แต่คู่เดียวก็โอเคไม่ได้จ่ายแพงมาก
8: ฝืนไว้ฝืนไว้
6: คร
8: ับนี่เขาบอกตอนแรกจะถ่ายแต่เปลี่ยนแล้วอ่ะทำไมอ่ะ
6: นั่นน่ะสิไปถ่าย
8: คู่แสดงว่าเขารู้ว่าคนอยากดูมากคนแต่ว่ามาซื้อเติมตอนนี้คงมันไม่มีใครซื้อแล้วมั้งใช่ไหมขายเป็นนัดเนี่ยฮะถ้าขายเป็นนัดนี่พร้อมเลยพร้อมซื้อเลยนะ
6: อยากดูเหมือนกัน
5: นัดละ999 บาท
8: โอ้ยแพงไปพี่
6: อาจจะกั้นใจซื้อทั้ง
8: 200อ่ะ
5: เอาแมตช์ทิ้งเนี้ยอ่ะ 1,500 แมตช์เดียว
8: โอ้ยแพงไป
5: 1,000
8: 200อ่ะ
5: โอ้ย200ถูกไปสัญญาผมซื้อมาไม่คุ้มอ่ะพี่
6: ถ้างั้นกั้นใจซื้อแต่ตอนนี้เลยดีกว่า
8: 500
6: 500ผมสู้นะ
8: 500อ่ะสู้นะ500เต็มที่แล้วเอา
6: แมตช์ชิงนะแมตช์ชิงสู้อยู่นะ
5: 500เด็ก
6: ญี่ปุ่นบราซิล300อ่ะ
5: เด็กในโรงเรียนก็หารกัน5คนจอเดียว iPad
6: โอเคได้อยู
8: ่ใช่ๆ
5: อะไรเนี่ยอุรุพงศ์ตกรอบ
8: อุรุกวัยไม่ใช่อุรุพงศ
6: ์ไปขึ้นตรงนั้นเหร
8: อ
6: ตกรอบยกเลิกเจ็ตส่วนตัวนักเตะบินกลับเอง
8: ก็มีเรื่องเยอะ
6: แพ้ไปเลยไง
8: เออ
6: เอลซ่า
8: ครับ 1,500 คนน่าจะเอาไปซื้ออย่างอื่นเขาบอกพี่อาร์ตเคยจ่ายไหมครับ 1,500
5: ไม่เคย
8: ไม่เคยนะ
5: จ่ายเยอะกว่านั้น
8: นี
5: ่แต่จริงถ้าพูดเลยก็ไม่ได้จ่ายเลย
8: เออ
5: มีคนจ่าย
8: เลี้ยงเหรอเลี้ยง
6: เออเลี้ยงให้ดูบอลได้จริงจัง
8: เบรกก่อนไหมล่ะ
6: ครับ
8: เดี๋ยวกลับมาครับ
6: ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไร
8: เออไม่มีอะไรปูเลย
9: เข้าช่วงสายงานเลย
6: อ๋อโอเคโอเค
9: เราคุยเต็มชั่วโมง
8: อ๋อโอเคโอเค
10: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
13: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
12: เขาจะกินปิ้งย่าง
13: แต่เขาจะกินชาบู
12: ปิ้งย่าง
13: ชาบู
12: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
13: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค่ะ
2: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการบอกเรารักใครชอบใครค
2: ่
1: ะ
2: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: สวัสดีวันจันทร์อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทำสำเร็จเพราะทุกก้าวเล็กๆคือความพยายามที่มีค่าเธอเก่งมากแล้วจริงๆนะ
0: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ตลกมาก
6: ครับ
5: จริงๆถ้าเปิดไมค์ได้แล้วคุยเรื่องหล
6: ัง
5: ไมค์ได้
6: คร
5: ับ สนุกเลย
6: รายการดังกว่านี้เยอะดังกว่านี้เยอะแต่พอแล้วแหละดังแค่นี้พอ
7: ดังแป๊บเดียวแล้วแต่คนมาเรียก
6: ดังแค่นี้ต้องพูดถึงสุดยอดซีรีส
7: ์
6: กึ่งซิทูเอชั่นคอมเมดี้ที่กำลังมาแรงที่สุดของวงการบันเทิงไทยนะขนาดนี้ฮะไปทุกเพจหนังจริง
7: ครับผม
6: ใต้โต๊ะทำงาน
7: ครับ
6: ซีซั่น2ซิทคอม
7: ผ่านไป2 EP แล้ว
6: เป็นซิทคอมลูกครึ่งซีรีส์ซีรีส์มากกว่าซีรีส์มากกว่าเรียกว่าซีรีส์เถอะตอนนี้คือทุกเขาชื่นชมมากนะ
5: สนุกทุกยูนิตยกเว้น
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
7: ยกเว้นอะไร
6: ยกเว้นอะไร
5: ไม่มีเรื่องยกเว้น
7: ยกเว้นคนที่ยังไม่ได้ดูจะไม่เข้าใจ
6: ถูกทุกวันอังคาร
7: ใช่สามทุ่มครึ่ง
6: พรุ่งนี้ตอน3
7: พรุ่งนี้ EP 3ละ
6: อ่าตอน2เรตติ้ง1กว่านะโอ้ 1.3 นะ
7: ถือว่าเร็วนะ
6: เอิ้น
7: นี่คนบอกนึกว่าทนายปีศาจ
6: เป็นไง
7: ไม่ใช
6: ่โอ้ปีศาจยังต้องหยุดดูเราตอนเนี้ย
8: มันเยอะกว่าละคร
7: ใช่ใช่ใช่ดูชีวิต
5: เพราะเราออฟฟิศปีศาจ
8: เรตติ้งแซงละคร
6: เรตติ้งแซงละคร
7: มีคนมาบอกว่าซิทคอมอันเนี้ยมันดูเป็นแบบเอ้ยมันดังนะตอนนี้คนพูดถึงเยอะมีคนมาบอกผมนี้เลยอ่ะมันดูสมัยใหม
6: ่นี
7: ่แล้วก็แบบชอบจังเลยเนี่ยฝั่งกรีนเวฟคุณดูเลยข้อความบอกเข้าใจคนต่างระหว่างเจนเลยค่ะ
6: นี่
7: โอ้ยอาร์ตมีเด็กมหาลัยบอกว่าเออเนี่ยหนูก็ไม่เล่นพวกแบบ Facebook เหมือนกันค่ะเออเขา
6: คนอินกันไปใหญ่เอาอย่างงี้ดีกว่า
7: เดลี่อ่ะตอนเนี้ย
6: เห็นมั้ย
7: น่าจะมีต่ําๆมัน
6: ตัดสู
7: ตร500ตอนน่ะ
6: ชาวสูตรอีกแล้ว
5: อยากรู้มากเลยว่าช่วยทําโพลได้มั้ยว่าการตัดแบบเนี้ยคือเค้าน้องๆเค้าชอบถูกมั้ย
6: ผมว่าคนเอาตอนเนี้ยคนด
5: ูเราที่หลุดเจนที่เราดูแล้วไม่เข้าใจป่ะ
7: ผมยังไม่ได้ดู
6: ใช่ผมไม่ได้ดูงานตัวเองอยู่แล้วผมคน
5: แป๊บนึง
6: ผมคนเล่นแล้วทิ้งโยงลมแม่น้ำเลยไม่ได้ดูเขาแต่เขาตัดเร็วดีซึ่งผมดูมันก็โบ๊บ้าดีไม่มีเบื่อไม่มีตกท้องช้างข้อดีของมันนะ
7: มันเร็วมันเร็ว
6: มันเร็วมันบุบบับบุบบับบุบบับ
5: แต่ก็ไม่รู้ว่าผมมันโบ๊ะบ้างๆเนี่ย
6: ครับ
5: ก็จะมีคนที่ไ
6: ม่ทัน
5: หรือเปล่า
6: ครับ
5: เป็นห่วง
6: อ๋อฝ่ายพิจารณาเรื่องไตเติ้ลฮะเขียนชื่อผมเป็นพงศกรแล้วฮะ
7: จริงไหมเนี่ย
6: ครับ
7: แล้วพี่โบเขียนแค่ชื่อจริงไหมเข
6: ีย
7: นชื่อเล่นเป็นโบทอ๋อถ้าซีเรียส
6: ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไร
7: พงศกรเปลี่ยนนิดนึง
6: ผมก็ไม่ชื
7: ่อ
6: พงศกรเนี่ยสมัยเด็กๆเราจะมีคนพงศกรไอ้หมู
5: คุณเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับเจนซีคือชอบมากค
7: ่
5: ะ
7: นี่ไงโฟฟี่โฟฟี
5: ่มีมเยอะมาก
7: พูดเหมือนเรียกส่งมาหาผมเลย
6: เดี๋ยวไม่มีน้องๆเจนซีมาตามกีดเราเป็นแบบ
5: อยู่ที่ผมไปดังที่จีนนี่หรอ
6: ไม่ใช่จีนมันร้องง่ายนะแรปสาวแรปสาว
5: เบิร์ดเดย์ดีเจอาร์
7: เปิดลิฟต์ข้างในมาเป็นหน้าโบเผือกอะไรเงี้ยหรอ
8: แฮนบี
7: โอ้สู้กับน้องๆจีนเอ็ม25
5: แฮนบีเลยหรอ
6: แฮนบีแฮนบี
7: แต่ว่าถ้าดังจริงอะต้องขึ้นแต่ก็ไม่ต้องมีรูปเราอ่ะคิดว่าถ้าพูดว่าดังจริง
6: คำว่าดังมีหลายระดับอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่าคนดู
7: คนดู
6: ชอบคนดู
7: ไม่ได้ชอบที่ตัวบุคคล
8: ที่เป็นประเด็นอยู
6: ่ครับ
8: เมื่อเร็วๆนี้เลยคือไอ้ตัวเบอร์รี่นี่แหละว่าคนเจนซีอ่ะเถียงกันเองว่า
6: เป็นอย่าง
8: น
6: ี้ไหมอ
8: ย่าง
6: น
8: ี้เหรอวะ
6: ซ
8: ึ่งก็มีทั้งคนทั้ง
7: เห็นด้วยแล้วก
6: ็เอาแล้วเอาแล้วโดนบีบแล้วโดน
7: เป็นหนักที่เบอร์รี่ไม่เกี่ยวกับเรานะเราง
5: ั้นก็ต้องเขียนบทให้ดันเบอร์รี
7: ่ให้เบอร์รี่เป็นหลัก
6: อยู่ดีเปลี่ยนคาแรคเตอร์เหรอ
5: ใช่ดูดิ
8: เราสามคนเป็นตัวนำอ๋อ
6: แล้วดันเบอร์รี่
5: ไ
8: ปใช่
7: น่าสนใจนะเดี๋ยวให้พี่ด้าขึ้น
6: นี่
7: พี่ด้ามาบ่อยขึ้น
6: เขาบอกสมัยก่อนก็สามโทนไม่ใช่นะฮะเผือกอาร์ตโบตอนนี้คือพลนิกรกิมหนวนนะ
7: ไม่ใช่คุณตะเลด้วยพลนิกรกิมหนวน
5: ผมอยากเห็นพลนิกรกิมหนวน
6: พลนิกรกิมหนวนของ2026
7: ผมเคยเห็นแต่เป็นหนังสือผมไม่เคยเห็นว่ามัน
8: เรียน
6: คือหนังสือพลนิกรกิมหนวนเนี่ยเวลาไปไหนเขาไปกัน3คน
7: ไป3คน
6: ซีรีส์ก็เหมือนกันฮะเราไปไหนเราก็ไปกัน3คนโชว์ติงปลื้ม
7: ถ้าใครยังไม่เคยดูนะ
5: นี่คือยุคเดียวกับพี่เอนันเลยป่ะ
6: พี่เอนันได
7: ้
6: พ
7: ี
6: ่เอนันได้สมัยก่อนจะวางอยู่ที่คลินิกคุณหมอบ้างร้านตัดผมมั่ง
7: เป็นเล่มนะเป็
6: นเล
7: ่
6: ม
7: เป็นเล
6: ่มพลนิกรกิมหนวนใครถ้าเกิดทันมั่งครับแต่ก่อนจะไปกิมหนวนเดี๋ยวหางานไปพังๆก่อนตอนนี
7: ้ได้ได้หางานเป็นงานอะไรเดี๋ยวเราไปดูกัน
6: ครับครับเชิญฮะ
7: โอบีพร้อมแล้วปล่อยเลยครับ
6: มาเลยปล่อยมาเลย
9: รับสมัครเซลล์เอนจิเนียร์หลายตำแหน่งหลายบริษัทเงินเดือนหลายหมื่นที่ใต้โต๊ะหางานกับ JobDB by C มีมาแนะนำกันค่ะถ้าคุณชอบเทคโนโลยีชอบพบปะลูกค้าและต้องการเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิศวกรรมให้เป็นยอดขายงานเซลล์เอนจิเนียร์เหมาะสำหรับคุณเลยค่ะเซลล์เอนจิเนียร์หรือวิศวกรการขายคือผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าพร้อมนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างตรงจุดงานของคุณคือดูแลยอดขายสินค้าและสนับสนุนงานโครงการหรืองานประมูลต่างวิเคราะห์คู่แข่งและความต้องการของลูกค้าขยายตลาดและนำเสนอผลิตภัณฑ์สู่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดทำเซลล์ฟอร์แคสต์เซลล์ไพไลน์และติดตามเป้าหมายยอดขายถ้าคุณมีความรู้ด้านทักษะและเทคนิคการสื่อสารพร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆและเติบโตในสายงานวิศวกรรมเชิงพาณิชย์งานนี้น่าสนใจค่ะลองเสิร์ชคำว่าเซลล์เอนจิเนียร์ในช่องคีย์เวิร์ดในแอปพลิเคชัน JobDB by Cก็จะเห็นได้ว่างานนี้มีเปิดรับอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะสามารถดูได้ว่าที่ไหนแมทช์กับไลฟ์สไตล์ของเราขายเงินเดือนเท่าไหร่และรูปแบบการทำงานเป็นยังไงได้เลยนะคะ
6: หูยบอกแล้วยุคนี้คือเรายุคนั้นคือพี่ๆพลนิกรยิมหนวน
5: นี่คือย้อนกลับไปรอบหรอ
6: ย้อน
5: วนพวกเราพล
7: เองเปิดมาแล้วไม่ใช่แค่หนังสือมีตัวแสดงจริงด้วย
6: ตัวแสดงนี่
7: ครับ
6: พลนิกรกิมหนวนพิมพ์ตั้งแต่พ.ศ. 2481จนถึง2511
5: เรายังไม่เกิด
6: เรายังไม่เกิด
7: เลิกพิมพ์เรายังไม่เกิดเลย
6: คือเราเจอคงจะเป็นพิมพ์หลังๆแล้ว
7: ใช่ๆมันรู้สึกเป็นหนังสือเก่าอ่ะ
6: เจอห้องสมุดมั่งเจอร้านตัดผมมั่งแล้วเมื่อก่อนไปมันไม่มีอะไรให้อ่านไง
7: ผ่านมา40ปีกลับมาอีกครั้งนึงทางช่องวัน
6: ครั้งนึงในนามโชว์ติงๆและปลื้ม
7: แต่ไม่ใช่ชื่อเรื่องพลนิกรกิมหนวน
6: ไม่ใช่ไม่ใช่
7: บอกไปเดี๋ยวงง
6: ใครไหนไปด้วยกัน
7: อ้าวแค่ว่าเป็นแพ็ค
6: มาหางานกันก่อน
7: งานอะไรนะ
6: เซลเอนจิเนียร์
7: เซลเอนจิเนียร์
6: เซลเอนจิเนียร
7: ์โอเคโอเคอ่ะ
6: มาดูที่บริษัทแรกบริษัทอิมเอเมอร์สัน
7: เป็นนักเตะที่แมนยูกำลังต้องการอยู่ตอนนี
6: ้ไอ้มาแล้วมั้ง40,000-60,000
7: ทำอยู่สระบุรีนะ
6: ครับไฮบริดงานก็คือเซลเอนจิเนียร์นี่ก็ต้องดูแลลูกค้างานขายด้วย
7: ครับผม
6: ก็เหมือนเป็นกึ่งเซลกึ่งแบบขาย
7: วิศวกรก็เลยได้รายได้โอเคนะ
6: ใช่ใช่มันเป็นเซลวิศวกรอ่ะ
7: ครับ
6: ใช่ต่อไปที่บริษัทโพลิเมอร์พลาสติกฮะ บริษัทคิงฟ้าทรายแอนเทค
7: 40,000-60,000 บาทเต็มเวลาเป็นงานนักวัสดุศาสตร
6: ์วัสดุศาสตร์กำลังมาแรง
5: มีคนถามว่าวันนี้หางานไว
6: ครับ
5: มีชั่วโมงเดียวป่ะฮะ
6: ชั่วโมง2มีฮะ
5: คุยยาว2คุยยาวเลย
6: คุยแบบเน้นๆมีเรื่องต้องคุยเยอะ
5: ประกันสังคมเหรอ
6: ใช
5: ่โอ้โห
7: ดี
6: บริษัทต่อไปครับหยันเฟง
7: หยันเฟง
6: หยันเฟง 40,000-55,000
7: ราคาใกล้ๆกันหมดเลยเนาะเงินเดือนอ่ะ
6: พวกนี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะมีค่าคอมด้วยไหม
8: น่าจะนะ
6: ไม่รู้นะ
7: Executive Sales Engineer
6: อยู่ตามโรงงาน
7: เ
6: ซลล์เอนจิเนียร์บริษัท
7: เซนอะไรอ่ะ
6: เซนทริโอนิก
7: ครับผมระยองเหมือนกัน
6: ระยองอยู่ทางนู้นหมดเลยนะ
7: อยู่ในโครงอุตสาหกรรมอ่ะ
6: นี่กรุงเทพมาละ
7: Accent Sales Engineer เหมือนกัน
6: ครับ
7: 50,000-60,000บาทครับ
5: มันเดือนเยอะจังเลยอ่ะ
6: ก็ต้องมีเบสวิศวะนะใช่ไหมต้องจบทางวิศวกรรมมา
5: เดือนเยอะมากเลย
6: นิกลิงอ่ะนิกลิงนี่ใช่แท้ๆเลย
7: ใช่ๆ
5: เพื่อนลิงคือเพื่อนเฮียที่เราขับรถไปด้วยกัน3คนแล้วก็
6: โท
5: รเรียกออกมารับกล้วยหน้าบ้าน
6: ใช่ๆ
7: จำได้เหรอใช่ๆๆ
5: ผมนั่งหน้าน
7: ั่งรถไอ้เหี้ย
5: มั้งรถเหี้ยนี่แหละ
7: เออนั่งรถเหี้ยมั้ง
5: คันเล็กอ่ะ
1: ใช่
5: เด
1: ี๋
5: ยวกูโทรเรียกนี่คน
10: โทรให้ลงมาหน้าบ้าน
5: ลงมาหน้าบ้านแล้วขับรถผ่านปุ๊บแล้วให้กล้วยเขา
10: แค่น
7: ั้
10: น
7: แล้วไปแล้วไปแล้วไป
10: ไม่จอดคุย
5: แล้วกันเดือนแยกกันเหรอ
7: ใช่แต่เขารับมาเป็นร้อยรับมาหลายหวีแล้วเขาก็อยู่กันด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่
5: นึกหน้าออกนี่ใส่แว่นนิ่ม
7: เลยเขาก็ไม่โกรธนะ
10: ไม่โกรธ
7: ก็ไม่โกรธเขาไม่โกรธ
10: สี่มงคลไงเคยชงให้พลอยชี้ด้วยคนนี้รู้จริง
7: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่จะไปรู้จะไปจำได้วะ
5: คนอาวุธไปแล้วนะ
10: คนนี้รู้จริงว่ะอาวุธนี่อยู่กับเรามานานนะ
7: ครับ
10: ตอนนี้อัปเดตนิกลินมีลูกแล้วนะฮะ
5: มีลูกพลอยชี้ก็มีลูก
10: มีพลอยชี้ก็มีแต่คนละ
7: เส้นขนานกันแล้ว
10: เออต่างคนต่างมีนะ
7: ไม่ได้มีด้วยกัน
5: สองคนไม่ได้ได้ไม่ว่าได้กัน
10: ไม่ได้กัน
7: ถือว่าปั้นไม่สำเร็จ
10: มีลูกไปแล้ว
7: ประมาณนี้เซลส์เอนจิเนียร์
10: ขอบคุณด้วยฮะเจองานไม่มองนะเจองาน
7: มองก็ได้มองก็ได้
5: มองไปแล้วไง
10: ดูอีกตรงใจกว่าที่เคย
7: ใช่ไหมหันกลับไปมอง
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
7: ครับผม
10: ไม่ต้องบายซิกเลย
7: ชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่นะครับ
10: เฮ้ย
7: มีเวลา
10: ทำไมอ่ะทำไมเสียปล่อยอ่ะกดทำไมอ่ะ
5: ผมอยากรู้ว่าเอ้ยมีกดซาวได้อยู่ไหมมัน
10: กดได้อยู่
7: ได้อยู่
5: มีคีย์เหมือนเมื่อก่อนแล้วไหม
10: ต้องเอาคลิกอ่ะใช่
5: ต้องคลิกอ่ะอ๋อก็ยังได้อยู
10: ่ยังได้อยู่เมื่อกี้ผมได้ยินเต็มหูเลยปล่อยอ่ะ
7: คุณเลือกได้เหมือนเดิม
10: นี่ผิวปากหน่อย
5: อ่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะครับ
10: ครับครับ
7: เ
10: ฮ้
7: ยเดี๋ยวมันกดขึ้นมาก่อน
10: คลาสสิกว่ะ
5: พี่ชาวระวังหู
10: ใช่ๆ
5: เจอกันนะครับสวัสดีคร
10: ับ ล
5: ง
10: ฟังกดลงตลอด
1: เทลงใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกองกำลังบูรพาแจ้งไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิวบ้านหนองจานแต่เป็นการกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาก
3: องทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบบ้านหนองจานเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างประเด็นในพื้นที่ยืนยันอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนดคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
4: จากกรณีการนำเสนอข่าวว่าการประกาศพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยของหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงเชื่อมโยงกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นกองทัพที่หนึ่งได้ออกมาชี้แจงว่าพื้นที่บ้านหนองจานเป็นจุดล่อแหลมที่พบการลักลอบเข้าเมืองบ่อยครั้งและยังเป็นพื้นที่อันตรายที่มีวัตถุระเบิดตกค้างจำนวนมากทหารจึงจะเป็นต้องควบคุมพื้นที่เฉพาะช่วงเวลา 18:00 น. ถึง 6:00 น.เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการทางทหารยืนยันไม่ได้ห้ามประชาชนสัญจรหรือออกจากบ้านเรือนแต่ยังอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 6:00 น. ถึง 18:00 น.โดยให้ใช้เส้นทางเข้าออกเพียงเส้นทางเดียวเพื่อความสะดวกในการตรวจตาส่วนกองกำลังบูรพายังคงปฏิบัติตามข้อแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอธิปไตยและสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนวิริยะจันทรารายงาน
3: ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเข้าเยี่ยมชาวต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บย้ำเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตามระเบียบพร้อมทั้งเร่งซ่อมแซมถนนและเสริมมาตรการความปลอดภัยรัดกุมขึ้นคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดท่อลอดถนนใกล้สามแยกสะปอมตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายสืบสวนจะเร่งดำเนินการสืบสวนและดำเนินการให้ถึงที่สุดขณะที่แขวงทางหลวงจะเร่งซ่อมถนน

0: ผลให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดจากนั้นเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวพร้อมทั้งมอบกระเช้าและเงินเยียวยาในเบื้องต้นให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2รายนายอันสิทธิ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งการจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้มากที่สุดและเร็วที่สุดซึ่งได้รับทราบว่าผู้ประสบเหตุเป็นชาวมาเลเซียที่กำลังเดินทางสัญจรในพื้นที่นอกจากนี้ทางจังหวัดนราธิวาสจะเร่งช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ประสบเหตุในประเทศไทยในส่วนของคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและคนที่นั่งข้างได้รับบาดเจ็บกระดูกหักซึ่งในเบื้องต้นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ได้มอบเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส 50,000 บาทผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 10,000 บาทพร้อมทั้งซ่อมแซมยานพาหนะให้กลับสู่สภาพเดิมขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบเงินเยียวยารายละ 2,600 บาทและเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสมอบเงินเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 3,000 บาทบาดเจ็บเล็กน้อย 2,000 บาทตามระเบียบของแต่ละหน่วยงานยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธิรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ยังรักเธอ
6: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: อย่ากลัวทางที่ยาวไกลแค่ก้าวต่อไปก็ถึงสักวัน
10: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ลองอยู่เงียบๆกันดูไหมฮะ
1: เป็นโอ้โห
0: งานคุ้มโป่งเลย
1: ชั่วโมงที่2ฮะ
2: ชั่วโมง2ครับ
1: ชั่วโมงที่2ฮะ
2: 3ทุ่มละ
1: ชั่วโมงแรกที่เรารวบเอาใต้โต๊ะหางานเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นก็เพราะว่าชั่วโมงนี้อยากจะให้เวลากันแบบเต็มๆครับ
2: ครับผมเป็นเรื่องต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ
1: ใช่ไหมใช่วันนี้มาเจาะลึกประกันสังคมกันกับอาจารย์จั๊กครับสวัสดีครับอาจารย์จั๊กคร
3: ับครับ
1: สวัสดีครับผมเคยได้คุยสนทนากับอาจารย์จั๊กไปแล้ว
2: เพิ่งสัมภาษณ์ไปนี่ใช่ไหม
1: ความไม่รู้รอบตัวตอนนั้น
2: ครับผม
1: ก็เป็นหนึ่งตอนที่คนโอ้โหชอบมาก
2: ครับ
1: เพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวก่อน
2: เดี๋ยวคุยอีกได
1: ้คุยได้เผื่อคุณอาจจะอยากรู้อะไรเพิ่มเติม
2: ให้อาจารย์แนะนำตัวก่อนดีกว่า
1: ครับครับ
3: ครับผมก็จักสัทธรัมธรรมบุษฎีนะครับก
2: ็
3: เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร
2: ์
3: แล้วก็เป็นบอร์ดในสัดส่วนของผู้ประกันตนนะครับก็คือเป็นบอร์ดประกันสังคมตอนนี้รักษาการเตรียมการเลือกตั้งที่จะมีถึงในวันที่27กันยายนนี้ครับ
1: ครับเลือกตั้งนี่คือเลือกตั้งตำแหน่งอะไรบ้างครับ
3: เป็นการเลือกตั้งตำแหน่งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยครับ
1: ครับ
3: ก็คือจะมี21ตำแหน่งแต่ว่าตัวที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆมี14ก
1: ็
3: คือนายจ้าง7แล้วก็ผู้ประกันตน7ครับ
1: โอเค
4: แล้วเห็นที่เขามีกระแสข่าวว่ามีล่ารายชื่อกันเพื่อไปเสนออะไรบางอย่างก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอันนี้สามารถทำได้ใช่ไหมฮะ
3: ผมเข้าใจว่าคือจะเป็นระบบการลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยไม่เหมือนการเลือกตั้งทั่วไปคุณต้องไปลงทะเบียนก่อน
2: บริษัทต่าง
3: ๆครับถึงจะมีสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ประกันตนเองหรือว่าฝั่งผู้ประกอบการนะครับไม่ใช่หมายความว่าเอ้ยฉันส่งประกันสังคมมาทุกเดือน27กันยาฉันอยากเดินไปเลือกตั้งไม่ได้เลยนะครับสิทธิ์ในการที่จะลงทะเบียนเนี่ยต้องภายในวันที่15เดือน7กรกฎาคมเนี่ยนะครับ
1: โอ้15เดือน
2: มีเวลาอยู่นะ
1: เดือนหน้านี้แล้ว15เดือนหน้านี้แล้ว
3: ครับเหลือประมาณ2สัปดาห์นะครับ
1: ครับเราจะมีสิทธิ์เลือกทั้งฝั่งที่เป็นตัวแทนของนายจ้างแล้วก็ตัวแทนของผู้ประกันตนเลยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับคือนายจ้างก็จะมีสิทธิ์เลือกนายจ้าง
1: อ๋อเขาจะเลือกกันเอง
3: ใช่ครับ
1: ผู้ประกันตนก็เลือกผู้ประกันตน
3: ผู้ประกันตนก็เลือกผู้ประกันตนเอง
1: โอเค
3: นะครับก็จะเป็นระบบแบบนี
1: ้
3: ย้ำว่าต้องลงทะเบียนก่อนนะครับ
1: ครับ
3: เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพอถึงวันเลือกตั้งคนบ่นมากเอ๊ะทำไมฉันไม่มีสิทธิ
1: ์
3: ลงไม่ได้นะครับ
1: แล้วหน่วยเลือกตั้งอะไรเนี่ยจะจัดใกล้เคียงกับการเลือกตั้งอย่างเช่นผู้ว่าที่ผ่านไปไหมฮะสถานที่อะไรเงี้ยครับ
3: ก็ต้องเรียนว่าด้วยข้อจำกัดของประกันสังคมแล้วก็ของงบประมาณเพราะว่าต้องเรียนว่าอย่างผู้ประกันตนเนี่ยกระจัดกระจายทั่วประเทศเลย คือถ้าทำแบบสเกลใหญ่เท่ากับเลือกตั้งใหญ่เนี่ยใช้งบประมาณเยอะมาก
1: ใช่ครับ
3: นะครับเพราะฉะนั้นเลยก็ต้องมีการลงทะเบียนก่อนแต่ในการลงทะเบียนเนี่ยผู้ประกันตนสามารถที่จะเลือกได้ว่าวันที่27กันยายนเนี้ยเราอยู่ที่อำเภอไหนอยู่ที่จังหวัดไหน
1: ครับ
3: คุณสามารถใช้สิทธิ์ที่อำเภอนั้นจังหวัดนั้นได้เลย
2: นะครับไม่ต้องกลับภูมิลำเนา
3: ไม่ต้องกลับครับเพราะว่าเป็นเขตเลือกตั้งเดียวทั้งประเทศไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกันตนอยู่ในอำเภอไหนจังหวัดไหนก็จะมีลิสต์ให้คุณเลือกแบบเดียวกันหมด
2: ครับ
1: ครับ
2: สะดวก
4: โอเคถ้าเราย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเลย
1: ครับ
4: อาจารย์ประกันสังคมคืออะไรก่อนดีกว่า
3: ก็ประกันสังคมก็คือระบบสวัสดิการครับเป็นระบบสวัสดิการสำหรับคนธรรมดา
1: ครับ
3: ซึ่งก็อาจจะเรียกว่าเป็นเงินสมทบแต่ว่าการสมทบที่ว่านี้ตามความหมายของสากลทั่วไปมันก็คือภาษีนี่เองคือการจ่ายภาษีผู้ประกอบการใช้ชีวิตของผู้ใช้แรงงาน
2: ครับ
3: ผู้ใช้แรงงานเนี่ยกว่าเขาจะโตขึ้นมาทำงานได้นะครับก็ต้องเรียนหนังสือกินข้าวอะไรต่างๆนะครับก็เลยเป็นหลักการที่ว่าผู้ประกอบการเองก็ต้องเสียภาษีในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับก็เสีย 5% นะครับแล้วก็ตัวผู้ประกันตนเองก็เสียภาษีผมใช้คำนี้กันเสียภาษี 5% ของเงินเดือนมันคือภาษีแต่ว่าภาษีของระบบประกันสังคมเนี่ยมันไม่เหมือนภาษีอื่นภาษีอื่นเวลาเราเสียไปเนี่ยคือไปกองตรงกลางอย่างตอนนี้มีการอภิปรายพรบงบประมาณประจำปีอยู
2: ่
3: ก็คือไปกองอยู่ตรงกลางแล้วก็ให้รัฐบาลตัดสินว่าฉันจะเอาไปใช้กับอะไรใช้กับกระทรวงแบบไหนแต่ว่าภาษีหรือว่าเงินสมทบประกันสังคมเนี่ยต่างไปคือเป็นภาษีนะหักไปแต่คุณห้ามใช้อย่างอื่นให้ใช้เพื่อสวัสดิการของตัวเราเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการของประกันสังคมคือเป็นเงินให้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ไล่มาจนกระทั่งเจ็บป่วยทุพพลภาพพิการไล่มาจนกระทั่งเจ็บป่วยโดยทั่วไปแล้วก็จนกระทั่ง รับบำนาญแล้วก็เสียชีวิตครับอันนี้คือหลักการประกันสังคมซึ่งผมต้องเรียนว่ามีทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาแล้วก็มีการพัฒนาระบบนี้อย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นหลังพิงสำหรับคนธรรมดานะครับสำหรับคนธรรมดาโดยทั่วไปยิ่งสวัสดิการดีเท่าไหร่ก็จะสามารถดึงชนชั้นกลางหรือว่าคนมีเงินมาใช้ในระบบที่ดีตัวนี้ด้วยกันได้มากเท่านั้นครับ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าระบบประกันสังคมเนี่ยดูแลเราตั้งแต่ในท้องตั้งแต่เรายังไม่คลอดออกมาด้วยซ้ำถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งตั้งครรภ์ขึ้นมาสิ่งที่ประกันสังคมดูแลเริ่มต้นก็คือค่าฝากครรภ์นะครับค่าฝากครรภ์ไปหาหมอเนี่ยก็ได้ครับค่าฝากครรภ์ไล่มาจนกระทั่ง
1: กี่บาทอาจารย
3: ์ตอนนี้อยู่ที่ 1,500 บาทค่าฝากครรภ์แล้วก็ไล่มาจนกระทั่งถึงตอนที่ลาคลอดนะครับลาคลอดเนี่ยตัวกฎหมายใหม่ขยายแล้วเป็น120วันนะครับแต่ว่าตัวประกันสังคมตัวนี้ยังไม่ขยับก็คือยังจ่ายอยู่45วันนะครับแต่ว่าโดยหลักการคือครึ่งหนึ่งในจ้างจ่ายอีกครึ่งหนึ่งเป็นประกันสังคมจ่ายจนกระทั่งพอเราออกมาจากท้องแม่นะครับแม่ก็จะได้รับเป็นเงินผมใช้ว่าเป็นเงินขวัญถุงมันใช้คำว่าค่าคลอดแต่ว่าก็ได้รับ 15,000 บาทนะครับจากนั้นพอออกมาเป็นตัวต้นเป็นทารกก็ได้เงินเลี้ยงดูเด็กตอนนี้เดือนละ 1,000 บาทได้มาจนอายุ6ขวบครับ
1: นี่เราเคยได้ไหมเงินเลี้ยงดูเด็กเดือนละ 1,000 บาท
2: ไม่เคย
1: จน6ขวบ
3: ใช่ครับ
1: กี่เดือนคูณไปเราเงินน่ะเราหายไปเท่าไหร่เนี่ย
2: 72เ
1: ออปีละ 12,000 กี่ปี
2: เดือน6ปีนะ6ปีนะ
5: 72,000
3: 72,000 ครับ
2: ใช
5: ่10เดือนละ 1,000
2: ถ้าเดือนละ 1,000 นะ72เดือนนะ
4: ปีละ 12,000
1: ปีละ 12,000 กี่เดือน
4: 12,000 672,000 724
1: ใช
3: ่126,000 ครับ
1: 72
2: ก็นี่แหละ
1: 70,000 กว่าบาท
3: ใช่ครับ
1: ไม่เคย
4: แล้วผมสามารถ
1: ย้อนหลังได้ไหม
3: ก็จริงๆเขามี grace period ให้2ปีครับผม
4: ก็เนี่ย8ขวบ
3: ผ
4: มไม่ได้แล้ว
3: อ๋อดูอันนี้คือแก๊ง
1: ไม่เคยเลยไม่เคยเบิกอะไรเลยฮะ
2: ไม่แล้วการไม่เบิกนี้มันไปทบไปใช้อะไรทีหลังได้ไหมหรือว่าถือว่าเราไม่ได้เบิกก้อนนี้ออกมาอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ไม่ได้ครับผม
2: ถือว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็จบไปเลย
3: ก็ถือว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์จริงๆเขามีก็มี grace period 2ปีนะครับเป็นแสนเหมือนกัน
1: รวมๆแล้วตั้งแต่ตั้งท้องไล่มาจนคลอดแล้วก็จนโตจน6ขวบเนี่ยพวกผมถ้าไม่เคยเบิกอะไรเลยผมหายไปประมาณเท่าไหร่อาจารย
3: ์ก็สมมติว่าคือเงินค่าการคลอดเนาะก็คือตัวเนี้ยคือประกันสังคมไม่ได้ดูนะว่าคุณรายคลอดจริงกี่วันอะไรเท่าไหร่ก็คือเหมาจ่ายให้ก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทอันนี้คือได้เฉพาะผู้หญิงนะครับ
1: อ
3: ันนี้ได้เฉพาะผู้หญิง 20,000 กว่าบาทแล้วก็ได้จาก ก็ที่ผมบอกว่าเป็นเบิร์ดแกรนด์ก็คือพอเด็กเกิดมาได้ 15,000 นะครับก็เบ็ดเสร็จแล้ว
1: อันนี้ให้คุณพ่อ 15,000 นี่ให้
3: 15,000 นี่พ่อได
1: ้พ่อได
3: ้ถ้าสมมติว่าภรรยาไม่ได้เป็นผู้ประกันตนพ่อได
1: ้พ่อได
3: ้ขอได
1: ้
3: นะครับอย่างในกรณีผมก็ได้นะครับ
1: 15,000ทันมั้ยฮะตอนนี
3: ้อ๋อจริงๆในเว็บไซต์ได้นะครับอันนี้ในเว็บไซต์ประกันสังคมได
5: ้
3: นะ
5: ครับ
3: คนนะครับผม
2: เออ
1: วันนั้นที่คุยกันน่ะเป็นผมที่ไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยฮะเท่ากันเลยอาจารย์เห็นมั้ยฮะไม่มีใครเคยไปเบิกอะไรพวกนี้เลย
4: ไม่ทราบเลยว่ามันสามารถเบิกได้
1: ใช่
4: ครับออฟฟิศเราก็จ่ายประกันสังคม
2: ใช่
1: เราจ่ายเราคือผู้ประกันตน
3: ใช่ๆต้องจ่ายผมใช้คำแบบนี้เพราะว่าคือกฎหมาย
1: คือกฎหมาย
3: คือถ้ามีสถานะเป็นลูกจ้าง
1: ครับ
2: ยังไงต้องมีเงินเข้าประกันสังคม
3: ต้องมีเงินเข้าประกันสังคมครับเป็นกฎหมายตัวนี
1: ้แต่ว่าเรามีการใช้สิทธิ์เบิกย้อนหลังได้ไหมจ๊ะตอนนี้วันนี้รู้แล้วสมมติพรุ่งนี้ผมเนี่ย3คนพลนี้ก่อนกิมหนวดเนี่ยจะจับมือกันไปที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยผมสามารถเรียกย้อนหลังได้ไหมฮะ
3: ก็จริงๆในทุกอย่างเนี่ยมันจะมีถ้าเป็นในโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีระยะเวลาของแต่อันเช่นบางอันปีนึงบางอัน2ปีแต่ว่าในประกันสังคมก็จะมีส่วนที่สามารถขออุทธรณ์ได้เช่นมันมีข้อจำกัดตอนนั้นเราเกิดป่วยไม่สบายหนัก
1: โอ้โหไม่มีเหตุ
3: หรือว่าไปอยู่ต่างประเทศอะไรต่าง
1: ไม่ได้ไปด้วยฮะ
5: จำเป็น
1: แค่ไม่ได้ตามข่าว
2: แค่ไม่ทราบ
1: เป็นเหตุผลที่หนักแน่นพอไหมฮะที่เขาจะ
3: ก็จริงคือผมคิดว่าในระยะกลางเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องแก้ไขหมายความว่าคือเรื่องทะเบียนราษฎร์ทะเบียนเลขประจำตัวอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าทุกวันนี้ผมต้องบอกว่าใน ปี2ปีเนี่ยมันดีขึ้นระบบ AI อัลกอริทึมต่างๆดีขึ้นแล้วก็ระบบ IT ของประกันสังคมก็อินเวสต์ไปเยอะมากคือผมคิดว่าคือถ้าข้อมูลทะเบียนราษฎร์ทุกอย่างเนี่ย มันสามารถลิงก์กันได้หมดคือมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้คนมายื่นด้วยซ้ำ
1: เขาควรจะได้เอง
3: ควรจะได้เอง
1: เข้าบัญชงบัญชีอะไรก็ว่าไป
3: แต่ก็ต้องยอมครับว่าระบบทะเบียนราษฎร์หลายที่เนี่ยยังเป็นกระดาษยังไม่ได้คอนเนคกันนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ยากไม่ได้เป็นเงินที่ยากเย็นขนาดนั้นนะครับเพียงแค่ว่าต้องเขย่าเยอะ
1: ๆครับแสดงว่าที่ผ่าน
4: อาจารย์นะเน
1: ี่
4: ย
1: ใช่ใช่ใช
3: ่ต้องขึ้นครับเพราะว่าอย่างถ้าทุกท่านติดตามข่าวสารในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
1: โอ้ดัง
3: ฮะเราก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีอดีตบอร์ดรุ่นเก่าๆแสดงตัวซึ่งผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะแต่ว่ามันสะท้อนว่าเขาอยู่ในระบบนิเวศแบบปิดมานานปิดมานานก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากพูดและแสดงความเห็นอะไรก็ได้โดยไม่ต้องสนใจใครซึ่งก่อนหน้านี้พวกผมก็ทราบปัญหานี
2: ้
3: แต่พอมาพูดกับสาธารณะคนก็ไม่รู้จักว่าคนนี้คือใครก็จะบ่นไปทำไมนะครับแต่ว่านี่แหละพอมีการแสดงตัวผมเลยบอกว่านี่แหละคือคนที่อยู่กับเงิน3ล้านล้าน
2: ของเยอะมาก
3: นะครับเงินสิทธิประโยชน์ปีนับแสนล้าน
2: คร
3: ับ มีไมซ์เซตแบบนี้ผมต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่คนเดียว
2: ครับ
3: นี่คือประชากรหลักของอดีตบอส
1: ผมชอบคำว่าระบบนิเวศ
4: จะเย็นนะฮะ
2: นี่เย็นอยู่ครับเย็นอยู่
4: จะเย็นนะ
1: มันคือระบบนิเวศที่เป็นกันมาซึ่งการเลือกตั้งก็จะช่วยได้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไร
2: ก็ต้องยอมตรงๆเราไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาจริง
1: ๆทำไมเราถึงไม่ค่อยรู้พื้นฐานเหล่านี้พวกสิทธิประโยชน์ที่เราควรจะได้
2: แล้วคนต้องถาม HR เราหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันได้ข้อมูลพวกนี้จาก
1: เออ HR ควร
4: หรือควรอยู่ในการศึกษาไทยไปเลยแล้วก็
3: เ
4: ส
3: ีย เยี่ยมเ
1: ลยจะมองว่าไงครับ
3: คือผมคิดว่าเรื่องการศึกษาไทยเนี่ยก็มีปัญหาด้านนึงคือทุกวันนี้เราก็เริ่มพูดกันเยอะเรื่อง financial literacy การทำให้เด็กวางแผนเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องรู้เท่าทันสื่ออะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เริ่มขยับดีขึ้นแต่เรื่องความรู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานเนี่ยเอาแค่ว่าเวลาเจ็บป่วยพ่อแม่เรามีสิทธิ์อะไรหรือว่าเวลาที่เราแก่ตัวเราจะได้สิทธิ์อะไรแบบนี
1: ้
3: ผมต้องเรียนว่ามันจำกัดมากมันจำกัดมากแม้แต่คุณครูโดยทั่วไปก็ไม่ได้รู้เรื่องนี
1: ้
3: แต่ผมคิดว่าปัญหาเรื่องการศึกษาไทยกับปัญหาเรื่องประกันสังคมเนี่ยมันใกล้เคียงกันคือพูดง่ายๆครูไทยส่วนมากก็คือข้าราชการก็ไม่ได้เป็นคนใช้ประกันสังคม
2: ครับ
3: ไม่ได้ใช้ประกันสังค
1: ม
3: เหมือนกันเหมือนคนบริหารประกันสังค
1: ม
3: ส่วนมากระดับผอ.ขึ้นไปข้าราชการทั้งนั้น
1: ก็ไม่ได้ใช้ประกันสังคม
3: ก็ไม่ได้ใช้
4: ไปเบิกสวัสดิการ
2: ไม่ได้ระบบนี้
3: เบิกสวัสดิการราชการก็ mindset ก็เหมือนกับว่ากำลังทำบุญอยู
1: ่
3: เราก็จะเห็นได้ว่าอย่างครูไทยก็จะสอนเด็กว่าก็อยากมีชีวิตที่ดีโตขึ้นก็ไปรับราชการไปสอบเข้าราชการ
2: สมัยก่อนนะ
3: แต่ว่าก็จะแตกต่างจากหลายประเทศที่ว่าเฮ้ยครูก็จะสอนเด็กว่าถ้าคุณอยากมีสวัสดิการที่ดีนะคุณต้องต่อสู
1: ้
3: เรียกร้องสิทธ
1: ิ์
3: ต้องมีการรวมตัวเรียกร้องกันซึ่งประกันสังคมเนี่ยก็เป็นดอกผลสำคัญจากการต่อสู้
4: อาจารย์ลงสมัครไหม
3: ฮะใช่ครับผมลง
1: อาจารย์ลง
3: เป็นบอร์ดคือตอนนี้ผมมาเป็นบอร์ดชุดแรกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับอยู่มา2ปีนะครับจากปี67มาแต่ว่า
2: เขาอยู่มากี่ได้กี่ปีครับอาจารย
3: ์อยู่ได้2 สมัยติดกันถ้าจะเป็นต่อให้เว้นวรรคแต่ว่าผมสื่อสารในวงกว้างว่าผมจะเป็นแค่2สมัยก็คือ2สมัยก็จบชีวิตไปทำอย่างอื่นไม่จะอยู่ไม่อยู่จนเป็นอินทรีย์สิงโตก้อนหินอะไรไม่ขอเป็นขนาดนั้นขอเป็นคนธรรมดานะครับที
2: ่
3: เกิดแก่เจ็บตายใช้ประกันสังคมดีกว่า
2: แล้วไม่กินเหยื่อเน
3: า
2: ะ
3: ครับไม่กินเหยื่อครับ
4: ก่อนอาจารย์จะไปคือมันต้องหลายเรื่องเลยนะอาจารย
3: ์ครับ
4: ทันเหรอฮะ
1: จะทันภายใน2สมัย
2: แล้วปัญหามันปัดผมมาเป็น10ปีอย่างเงี้ยมันบอกแก้ปมได้แค่
3: ผมคิดว่าคือใน2ปีนี้เราทำได้เยอะเรื่องที่สำคัญคือการทำให้คนสนใจการทำให้คนสนใจเรื่องนี้ผมคิดว่าตอนนี้คนสนใจเรื่องนี้ เป็นล้านคนอาจจะไม่ใช่ majority ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ว่าถ้าเดิมคนสนใจหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยตอนนี้ผมต้องบอกว่า คนสนใจเรื่องนี้เป็นล้านคนใครจะไปคิดว่าผมจะได้มาออกรายการดังขนาดนี้ครับใช่ไหมครับ
2: เพราะว่าก่อนนั้นไม่ได้สนใจเลยใช่ไหมเรื่องน
3: ี้นะผมไปข่าวแบบอุ้ยเป็นแบบเป็นสกู๊ปเศรษฐกิจสั้นๆต่างๆแต่ก่อนแต่ว่านี่มาได้ ออกรายการที่มีคนดูคนสนใจเยอะขนาดนี
6: ้
3: พอคนสนใจเยอะเนี่ยสิ่งสำคัญคือมันทำให้มีการฉายไฟเข้ามาม ีความสนใจแล้วก็มีเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาให้ความรู้อะไรต่างๆเข้ามาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเขย่าระบบราชการของประกันสังคมที่เป็นระบบกลมอยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานอยู่กันแบบเป็นระบบปิดมาก
6: ๆ
3: ก็ทำให้เกิดการเขย่าสิทธิประโยชน์ใดที่ล่าช้าก็ไวมากขึ้นเรื่องใดที่เขาเคยคิดว่าเขาทำได้ในแต่ก่
6: อ
3: นเช่นสินทรัพย์ชื่อว่า global private equity หรือว่าสินทรัพย์ลงทุนนอกตลาดโลกชื่อเป็นหุ้นอยู่นอกตลาดแต่ว่าดันเป็นตึกอยู่ที่พระราม9ผมยกตัวอย่างแบบนี้เนี่ยแต่ก่อนเขาก็ทำกันง่ายๆผมไปถามว่าทำไมเฮ้ยชื่อมาเป็น global นะแต่ทำไมตึกมันอยู่พระราม9เขาบอกก็ global มันคือทั้งโลกไง
6: ก็ได้หมด
3: พระราม9ก็อยู่ในโลกเฮ้ย
2: น่าจะ
3: มันได้ด้วยเหรอ
6: ได้ด้วยแหละ
3: มันได
6: ้ด้วยแหละ
3: คือตึกนี้มันต้องเป็นแบบโหมันต้องเป็นแบบอะไรที่มีมูลค่าสูงเหมือนสนามบินฮีโตรแน่เลยที่คุณต้องพยายามบิดนิยามเพื่อให้มันได้ขนาดนี้
2: ครับ
3: ซึ่งมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้คือสิ่งที่เราพยายามสื่อสารแล้วเราก็ทำให้แม้ว่าเราจะไม่สามารถเอาคนที่ผิดต่อเรื่องนี้ได้ดำเนินคดีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนหมดเพราะว่ามันก็เป็นกระบวนการของปปช.ของอะไรต่างๆว่าไปแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าเราสามารถออกกรอบบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อตึกพวกนี้ได
6: ้
3: เพราะว่าสาธารณชนสนใจ
1: เขารู้แล้วตอนนี
3: ้ใช่
1: ตามดูแทบทุกตึกแล้ว
3: ใช่ครับ
1: ว่าไปลงทุนอะไรบ้าง
2: ใช่
3: ครับ
1: จริงๆเริ่มตามแล้วใช่ไหม
2: ความไม่รู้รอบตัวเนี่ยอาจจะมีอีดิตแต่รายการเราพูดปุ๊บออกเลยนะ
1: ใช่ๆตัวนี้สดเลยตัวนี้สดเลยโอ้ดิคุณ
2: ใช่ๆ
1: อ่านขาดมาก
2: ใช่ทราบก่อน
1: นี่มีคำถามเข้ามาทางแชทนะมีเงินประกันให้ตอนว่างงานด้วยใช่ไหมครับตามสิทธิ์ได้เท่าไหร่ฮะอาจารย์ช่วยชี้แจงนิดหน่อย
3: ครับตอนนี้ต้องบอกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการขยับเดิมทีถ้าถูกเลิกจ้างอันนี้จำไว้นะครับเลิกจ้างเนี่ยคุณต้องได้2ส่วนส่วนแรกคือได้จากนายจ้างถ้าเป็นการเลิกจ้างนะครับ
6: ค
3: ือฉันไม่ได้อยากออกแต่คุณให้ฉันออก ต้องได้จากนายจ้างซึ่งก็จะได้ตามระยะเวลาการทำงานการขายอะไรต่าง
6: ๆ6
3: เดือนแบบที่เราทราบกันต้องเป็นเงินเดือนจริงคูณ6นะครับ
1: คูณ6นะคูณ6ท่องไว้นะอาร์ตถ้าเขาเชิญออกต้องได้คูณ6
0: บางไปเยอะอาจารย์ช่วงนี
1: ้คูณ6ไม่เท่าไหร
0: ่
1: หรอคูณ6ก็ไม่เท่าไหร
5: ่มันจริงเลยหรือว่าขั้นต่ำ
0: แล้วแต่ปีทำงาน
3: งานแล้วแต่ปีทำงานก็ตัวนี้ตัวก็ต้องไปดูให้เป๊ะๆเนาะนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแม็กสุดก็คือได้6นะครับเว้นแต่ว่าจะมีสัญญาพิเศษเฉพาะที่คุยกัน
6: อ
3: ันนี้ก็จะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งซึ่งบางท่านก็อาจจะได้เยอะกว่าถ้ามีสัญญาที่ระบุตัวนี้นะคร
0: ับ ถ้าไม่ผิดมันว่า1ปีได้3เดือน
3: ครับ
1: เราจะมี
2: ไปเรื่อย
0: ขึ้นเรื่อย
1: ถ้าแม็กสุดก็ไม่ควรเกิน6
0: แต่เหมือนแม็กสุดได้10เดือน
1: ของเรามีใช่ไหม
3: ครับผมอันนี้
1: แล้วแต่บริษัท
3: แล้วแต่บริษัทก็จะมีแต่ว่าเอาว่างงานก่อน
6: okay.
3: ว่างงานคือว่าถ้าในกรณีเนี้ยต้องได้จากนายจ้าง
6: okay.
3: ถ้าเงินเดือน 50,000 50,000 ก็คูณ6นะครับ
6: ครับ
3: แต่ว่าถ้าถูกเลิกจ้างได้จากประกันสังคมอีก 60% ของฐานเงินเดือนเดิมที 50% แต่ว่าบอร์ดจัดการเลือกตั้งเราเนี่ยปรับมาเป็น 60%
6: ครับ
3: ตอนเนี้ย
1: จากฐานเงินเดือนหมายความว่า
3: ฐานเงินเดือนประกันสังคมเนี่ยมันมีเพดานมันไม่ใช่หมายความว่า 50,000 แล้วเราถูกคำนวณ 50,000 ไม่ใช่ตอนนี้แม็กซ์สุดอยู่ที่ 17,500 บาท
0: 10%
3: ก็จะได้ 60% ของ 17,000 ก็ประมาณเกือบ 10,000 บาท
1: ต่อเดือนไปจำไปกี่เดือนฮะ
3: ไป6เดือน
1: 6เดือน
3: 10,000 คูณ6ก็คือจะได้ 60,000
1: 60,000 นะ
3: ประมาณ 60,000 นะ
1: ซึ่งเราต้องไม่ได้ไปทำงานที่ใหม่ก่อนภายใน6เดือนนี้ไหมฮะสมมุติผมได้งานก่อน3เดือนผมได้งานแล้วเงินชดเชยจะยังได้ต่อเนื่อง6เดือนไหมฮะ
3: ใช่ครับก็ได้6เดือนครับคือถ้าโดนเลย์ออฟนะครับ
1: อ๋อรับเป็นก้อนมาเลย
3: ครับผมแล้วในกรณีของสมัครใจถ้าสมัครใจลาออกเนี่ยได้ 30%
0: อ๋อสมัครใจก็ได้ฮะ
3: สมัครใจลาออก
1: 30% ของ 17,000
3: 30% ของ 17,000 ครับก็จะ
1: ประมาณ 5,000
3: นิด
1: ๆคูณ6เดือน
2: ใช
3: ่จะได้3เดือนครับผม
1: อ๋ออันนี้คือ3เดือนถ้าสมัครใจออกได้3เดือน
3: สมัครใจออกอันเนี้ยหลายคนจะไม่ทราบ
1: ไม่ทราบ
3: หลายคนจะไม่ทราบคือเ ได้หมดนะครับเช่นลาออกมาเรียนต่อลาออกกลับไปอยู่ที่บ้าน
1: ครับ
3: ตัวนี้ก็ได้นะครับ
4: โอ้ไม่มีใครรู้เลยเอาแน่จริง
1: ไล่ออกนะฮะไล่ออกแบบกรณี
2: ทำผิด
1: ทำผิดเออสมมติว่า
4: ขโมยของออฟฟิศ
1: เออฝ่าฝืนกฎบริษัทเนี่ยทางประกันสังคมจะจ่ายให้มา
3: ไม่ครับถ้า
1: ผิดกฎบริษัทนะไม่ได้
3: ผิดกฎบริษัทนี่ไม่ได้ครับผม
2: บริษัทก็ไม่จ่ายประกันก็ไม่จ่ายแล้วสิทธิ์ไหนที่คนใช้บ่อยที่สุดอะครับ
3: เนี่ยคือผมเห็นคำถามนี้ผมก็นั่งคิดคือแล้วแต่คนเลยคือผมเงินประกันสังคมเนี่ยจ่ายเป็นสิทธิประโยชน์ออกมาปีละประมาณแสนกว่าล้าน
2: ครับ
3: ปีละแสนกว่าล้านทีเนี้ยเอาเฉพาะคนแก่รับบำนาญมีอยู่ประมาณ 900,000 คน 900,000 คนใช้ประมาณปีละ 20,000 ล้าน
1: ครับ
3: ถ้าเราไปถามคนแก
2: ่ครับ
3: ก็ฉันก็ได้ครับบำนาญทุกเดือนฉันก็บ่อยถ้าเราไปถามคนคนที่มีลูกอย่างผมเนี่ยผมก็ได้เดือนละ 1,000 บาททุกเดือนเป็นเวลา6ปีนะครับก็จะมีคนที่ใช้สิทธิ์ตัวเนี้ยอยู่ประมาณ 1,200,000
1: ค
3: น 1,200,000
4: ค
3: น
1: ครับ
4: แต่ว่า10ล้านเนี่ยนะ
3: ครับ 1,200,000 คือมีเด็ก 1,200,000 คนที่ได้ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าในตัวสิทธิประโยชน์เนี่ยที่ถูกจ่ายออกมาสัดส่วนตัวไหนที่เยอะที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นการรักษาพยาบาล
1: รักษาพยาบาลนี่ก็เดาว่าร
3: ักษาพยาบาลเยอะสุดนะครับเพราะว่าก็คนได้ใช้ทุกช่วงวัยนะครับก็จะมีทั้งส่วนที่เราเหมาจ่ายให้โรงพยาบาลไปผู้ประกันตนไม่ต้องเหยียบโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลก็ได้เงินนะครับประมาณปีละ 1,800 บาทนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่โรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงพวกเนี้ยก็จะมีก็อาจจะเปรียบเทียบยากคือบางคนก็เป็นมะเร็งบางคนป่วยหนักนะครับในลักษณะตัวนี้ก็จะได้รับสิทธิ์ตัวเนี้ยที่มาใช้ในการรักษาพยาบาลตัวเองครับผม
1: คนถามว่าเอกสารยุ่งยากไหมไอ้การที่เราจะไปขอหรือว่าไปรับเงินไปรับสิทธิ์เหล่านี้ครับวันนี้ต้องทำยังไงบ้างในแอปในเว็บไซต์หรือยังไงครับ
3: ตอนนี้ที่ทำได้ 100% นะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ e-self service นะครับ
2: e-self service
3: ก็คือเป็นเข้าเว็บประกันสังคมนะครับเข้าเว็บประกันสังคมแล้วก็กดในหน้าของผู้ประกันตนเข้าไปซึ่งหลังจากที่ปีที่แล้วเกิดปัญหา
1: ล่มเริ่มอะไรตอนนั้น
3: ปัญหาต่างๆ
1: ครับ
3: ตอนนี้โอเคแล้วแต่ว่าก็ใช้ไทย ID ในการล็อกอินซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ชมจำนวนมากก็น่าจะมีแอปตัวนี
2: ้ครับ
3: นะครับมีกันหรือยังครับ
1: ผมไม่มี
4: ผมยังฮะ
1: ผมยัง
3: มีผมว่า
1: ต้องมีไว้ใช่ไหม
3: มีไว้มีประโยชน์นะครับ ไทย ID ของรัฐบาลไว้ยืนยันตัวตนเทียบเท่ากับสำเนาบัตรเทียบเท่าไรของเรา
4: ข้อมูลไม่หลุดใช่ไหมอาจารย
3: ์ไม่หลุดคือไทย ID นี่คือของรัฐบาล
1: ของรัฐบาล
3: ของรัฐบาลนะครับ
1: ก็คือหลุดให้รัฐบาล
4: ไม่หลุด
1: ไม่หลุดเรียกว่าหลุดแล้วเอ๊ะงงไปหมดเขาต้องรู้เราอยู่แล้วถูกไหม
4: รู้อยู่แล้ว
1: โอเคโอเคไทย ID
2: โอเค
3: ครับแล้วก็ใช้ไทย ID ในการล็อกอิน
1: ครับ
3: เข้าไปเนี่ยก็ตอนเนี้ยผมรีวิวดูระบบดีขึ้นเสถียรขึ้นนะครับก็เอกสารในต่างๆใช้ถ่ายรูปอะไรต่างๆเข้าไปได้นะครับ
1: แล้วสิทธิ์เราก็เซิร์ชในนั้นนะฮะ
3: สิทธิ์ก็เซิร์ชในนั้นเขาจะขึ้นว่ามีส่วนใดที่เราสามารถเบิกได
1: ้
3: อย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับว่ากรณีรักษาพยาบาลเนี่ยตอนนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าประกันสังคมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเหตุฉุกเฉินก็คือเรื่องสถานที่คืออยู่นอกพื้นที่โรงพยาบาลของเราแล้วก็เป็นโรคที่มีความเร่งด่วนก็ไปใช้บริการเนี่ยเราสามารถเอามาเบิกประกันสังคมได้ส่วนหนึ่งตามบัญชีรายการของประกันสังค
1: ม
3: ก็สามารถยื่นผ่านออนไลน์ได้เช่นเดียวกันครับ
2: ส่วนหนึ่งนะ
6: แล้วมันจะมีแอปอันนี้เรื่อง SSO คืออันเดียวกันไหม
3: อันนี้คือเป็นแอปอยู่ในมือถือแต่ว่าที่ผมพูดเมื่อกี้คือเข้าทางหน้าเว็บจะเข้าเว็บผ่านมือถือหรือว่าเข้าเว็บผ่านคอมก็ได้นะครับแอปเนี่ยก็ต้องเรียนว่ายังไม่ 100% ยังใช้เรื่องการเบิกสิทธิ์อะไรต่างๆยังไม่ได้ 100% แต่ผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40ที่เป็นภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินผ่านแอปได้คือจ่ายเงินได้แต่ว่าร
2: ับเงินจะมีปัญหานิดนึง
3: รับเงินยังไม่ 100% ครับ
1: เอ้าทุกวันนี้เวลาทำจ่ายการสังคมจะจ่ายให้เราเป็นรูปแบบไหนฮะโอนเข้าบัญชีเราหรือว่าเป็นเช็ค
3: คร
1: ับอ๋อเหรอฮะ
3: เป็นพร้อมเพย์ครับผม
2: ใครเคยเข้าแล้วลองบอกมาหน่อยส
1: ิทุกวันนี้ผมยังไม่มีนะพร้อมเพย์
2: ผมไม่เคยเห็นหน้าตาอันนั้นเลยอ่ะ
1: พร้อมเพย์มียังมีพร้อมเพย์ของตัวเองมั้ยมีมั้ย
2: เพราะไม่เคย
1: สมัครเราไม่ได้สมัคร
2: ไม่ได้สมัคร
1: นี่เห็นไหมไม่มีอะไรสักอย่างเลยครับพวกเราเนี่ยฮะ
2: ครับแต่ผมมีไทย ID แล
1: ้
2: วผมม
1: ี
2: ไทย ID ผมม
1: ี
2: ไทย ID แล้ว
1: ดีมากดีมากดีมาก
3: สังคมด้วยครับ
4: ผมมีหมอชนะฮะหมอชนะ
1: โอ้โหนานมากหมอชนะยังอยู่วะเนี่ยหมอชนะ
5: มันจะบอกว่าเราจ่ายอะไรเท่าไหร่อะไรตั้งแต่ปีไหนอะไร
2: นี่พี่แต่เข้าไปดูในไหนฮะอันนี้
5: อันนี้แอปประก
3: ันครับ
2: ผมไม่เคยเห็นหน้าของแอปประกันสังคม
3: เอางี้ไปใช้ด้วยกันนะครับเพราะแอปที่น่าจะแพงที่สุดในประเทศไทย
1: งั้นรีบโหลดนะ
3: คือไม่ดีก็ไปรีวิว
1: คร
2: ับ
1: คร
2: ับ เข้าไปคนในน้อย
5: ไปดูในอาร์มรีวิวได
1: ้ครับครับ
4: คนลงสมัครเยอะไหมฮะอาจารย
3: ์ก็ในรอบนี้ยังไม่ได้เปิดรับสมัครนะครับก็จะเปิดในวันที่1เนี่ยเป็นวันแรก
2: หนึ่ง
3: กรกฎาคมหนึ่งกรกฎาคมเปิดอยู่สองอาทิตย์นะครับก็เชื่อว่าครั้งนี้ก็น่าจะคึกคักนั่นอาจจะคึกคักแล้วก็ผู้สมัครไม่เท่าไหร
1: ่
3: แต่ผมเชื่อว่า
2: คนโหวต
3: เนี่ยน่าจะคึกคักแล้วก็ติดตามมากขึ
2: ้
3: น
2: แต่ฟังจากข่าวล่าสุดเขาบอกคนที่ลงทะเบียนยังน้อยมากอยู่เลยเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: ฝั่งผู้ประกอบการแล้วก็ตัวของผู้ใช้สิทธิ์ด้วยอ่ะ
3: คือผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เนี่ยประมาณ10กว่าล้านคนนะครับ10กว่าล้าน
1: ลงทะเบียนมาเท่าไหร่ฮะ
3: ลงทะเบียนล่าสุดเนี่ยน่าจะประมาณ 600,000
2: ผมไม่เคยใช้สิทธิ์เลยไม่เคยรู้
1: ไม่เคยเราไม่เคยไปเลือกอะไรเลย
2: ไม่
1: เค
2: ยเลยด้วยซ้ำ
3: เขาเคยมีเลือกครั้งแรกก็คือตอนที่พวกผมลงเลือกตั้งคือ24ธันวาคม66
1: ครับ
3: นะครับนี่คือครั้งที่1นี่คือครั้งที่2ซึ่ง
1: อ๋อเขาไม่เคยให้เลือกมาก่อนเลย
3: ก่อนหน้านี้เป็นแต่งตั้งก็เลย
1: โอ้โ
3: หที่เราเห็นแบบนั้นนะครับ
2: ก็เลยได
1: ้ครับครับ
2: อยู่กันมานาน
3: ใช่ซึ่งเขาอธิบายประหลาดมากเขาบอกว่าระบบแต่งตั้งนี่ยากกว่าเพราะว่าเขาต้องไปดีลไปคุยกับคนนู้นคนนี
1: ้
3: กว่าจะได้ต้องแต่ง
4: เป็นสเปเชียลิสต์
3: ใช่
2: ทั้งที่เงินเราแท้ๆ
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นการเลือกนี่มันสำคัญตรงนี้แหละ
3: การเลือกสำคัญมากคือความเป็นตัวแทน
4: ครับอาจารย์ต้องขึ้นรถกระบะไหมฮะ
3: ก็ผมคิดว่า
2: เรื่องเสียงเหร
1: อกระจายเสียงเหรอ
3: มันค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะเพราะว่า1เขตเลือกตั้งมันทั้งประเทศ
1: ต้องวิ่งจานต้องวิ่งตั้งแต่เหนือจนใต้อะ
2: เขตไม่มีเขต
1: จานต้องวิ่งเนี่ยเชียงใหม่ยันล่างเลยอ่ะ
3: ครับก็อาจจะลำบาก
1: ครับ
3: มันเลยสำคัญอยู่ที่ว่าเฮ้ยถ้าคนลงทะเบียนเยอะ
1: ค
3: นมาใช้สิทธิ์เยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะเกิดการแข่งขันเชิงนโยบายสื่อก็จะมาสนใจแต่ว่าถ้าคนลงทะเบียนน้อยมันก็จะเงียบ
1: ๆครับครับอาจารย์คะทำเบิกประกันสังคมไปตั้งแต่ต้นเดือนจนตอนนี้เงินยังไม่เข้าเลยค่ะต้องรอประมาณกี่วันนะคะแชทไปถามทางไลน์แล้วยังไม่ได้คำตอบเลยค่ะ
3: ก็อย่าง
1: ทำเรื่องอะไรไม่แน่ใจทุกเรื่องมันควรจะรอประมาณเท่าไหร
3: ่ในพวกเรื่องสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับอย่างถ้าเป็นมาตรา40เนาะถ้ามาตรา40ภาคสมัครใจก็จะเป็นพวกค่าเดินทางหาหม
1: อ
3: ค่าชดเชยนอนโรงพยาบาลเนี
2: ่
3: ยในกรณีพวกนี้ผมคิดว่าไม่เกิน2อาทิตย
1: ์
3: แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องระบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเด็กเงินเด็กหรือว่าค่าคลอดค่าอะไรต่างๆต้องยอมรับว่ามันเกิดจากปัญหาระบบ IT ของประกันสังคมก่อนหน้านี้เนาะที่มันไม่สามารถรันข้อมูลเรียลไทม์ได
1: ้
3: เขาเลยมีระยะรอคอย 2-3 เดือนเพราะว่าป้องกันว่าเกิดในจ้างจำหน่ายชื่อออกอะไรต่างๆชื่อจะได้เป็นปัจจุบันนะครับ
1: เขาบอกว่าทันตกรรมม.33ค่ะนี
3: ่เป็นทันตกรรมเน
1: า
3: ะ
1: ทันตกรรมเป็นไงควรจะได้
3: ทันตกรรมผมคิดว่าจริงๆแล้วไม่ควรเกินเดือนนึงเนาะไม่ควรเกินเดือนนึง
1: ก็รอสักเดือนนึงเพราะตอนนี้เขาทำต้นเดือนตอนนี้ก็ยังไม่ครบเดือน
2: ไม่เกินนะไม่เกินเดือน
1: จะบอกไม่ควรเกินเดือนนึง
3: ไม่ควรเกินเดือนนึงครับ
1: ถ้าเกินเราจะไปติดต่อที่ไหนได
3: ้ก็ผมคิดว่าสายด่วนประกันสังคมเราใช้บริการให้คุ้มนะเพราะนั้นก็ลงทุนไปร้อยกว่าล้านครับสายด่วนประกันสังคมถ้าใครโทรมาแล้ว
2: ไม่ร้อยกว่าล้านเลยหรอ
1: โอ้ทันสมัยไงมันด่วนจริงนะ
3: ถ้าไม่เวิร์กนะครับก็ติดตามมาที่เพจประกันสังคมก้าวหน้
1: า
3: อินบ็อกซ์หาพวกเราเดี๋ยวพวกเราแชร
1: ์คือช่วยเราช่วยเราช่วย
3: คือพวกเราไม่ได้ไปกดดันข้าราชการเลยเนาะเด
1: ี๋
3: ยว
1: จ
3: ะนั่นมีปัญหาแต่ว่าเราก็ทำให้สาธารณชนเห็น
1: ให้มันโปร่งให้มันโปร่งใสที่สุด
2: ครับ
3: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มโหลดแอปโหลดอะไรที่อาจารย์คิดว่าเราต้องมีให้ได้ละเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องเลือกตั้งนะ
2: ครับ
1: ยังไงต่อ
4: ได้ครับ
7: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
9: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
10: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
11: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
8: วันพุธ
10: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
11: แฉข่าวเช้า First Class
8: วันพฤหัสและวันศุกร์
10: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
12: แฉข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
13: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: สารพัดเรื่องราวหลังใหม่นะครับครับคำถามเล็กคำถามน้อยก็มีคำตอบที่น่าเซอร์ไพรส์สำหรับเรานะครับ
1: ครับนี่คือเรื่องจริงนะ
0: เรื่องจริงเรื่องจริงโอเคตอนนี้ผมโหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว SSO เนี่ยอาจารย์ทุกอย่างอยู่ใน SSO ได้เลยไหมฮะครบวงจรไหมฮะ
2: ไม่ครบ
3: มันจะมีแค่พวกข้อมูลว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่สะสมอยู่เท่าไหร่อะไรเง
1: ี้
3: ย
1: แจ้งเฉยๆ
4: แอปนี้ SSO SSO Plus
0: ครับ
4: ที่ Plus เพราะมันเคยมีของเก่าแล้วมันเจ๊งกระบงไป
0: อ๋อมันเจ๊งไป
4: ก็เลย
1: ตัวใหม่
0: โอเคโอเค
4: เหมือนสร้างถนนบ้านเราครับ
0: ครับก็เลยมี Plus ขึ้นมาซึ่งทันสมัยมากนะครับ
3: เนี่ยมันจะบอกว่าสิทธิ์ทันตกรรมเราเหลือเท่าไหร่อันนี้ผมใช้ไปแล้วเหลือ0
0: แล้วก็ผมลองเข้าระบบ
1: ไม่เคยใช้เลย
4: ในหนึ่ง
3: โรงพยาบาลของเราต้องไปที่ไหนอะไรเงี้ย
1: ตามสิทธิ์ของเรา
0: ผมกรอกแล้วผมกรอก
3: สิทธิประโยชน์อะไรเงี้ยมีบอก
2: โอเคกรอกเลขบัตรประชาชนเอง
0: ใช่
2: น
0: ี่
2: ก็จบแล้ว
0: ต้องวางบัตรวางอะไรด้วย
1: ถูกสแกนใช
0: ่ต้องมีสแกนต้องมีอะไร
3: ระวังสแกมเมอร์
0: ครับครับสรุปผมควรสแกนไหมฮะเนี่ย
1: เป็น SSO ตัวเล็กนะโดนไม่รู้ตัว
2: แอปชัวร์ใช่ไหมฮะอาจารย
4: ์ชัวร์ครับชัวร
0: ์ไม่มีหลุดนะอาจารย์นะ
4: ไม่มีครับ
0: ครับครับเรื่องปฏิทินอาจารย์มองว่าไงฮะ
4: คืออย่างนี้ผมขอพูดตรงๆนะ
0: คืออาจารย์ตรงมาตลอดนะตั้งแต่วินาทีแรกอาจารย
4: ์ผมว่ามันเกินไปนะโดยการที่เขาบอกว่าปฏิทินแค่อันละ10บาทแล้วก็เขาทำแค่50ล้านแล้วลองคิดดูนะ50ล้านเนี่ยเขาทำมา20ปีคุณลงทุนกับปฏิทินเป็นพันล้านเนี่ยแล้วลองคิดดูว่าอย่างตอนที่พวกผมเข้ามาเนี่ยเราเพิ่มสิทธิการรักษาฟันคุดซึ่งเฮ้ยมนุษย์เนี่ยมีฟันคุดกันมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วคือเป็นพันปีคือเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องได้รับการรักษาแต่ประกันสังคมรักษาฟันคุดไม่ได้อะนักรักษาฟันคุดใช้แค่400ล้านบาทใช้แค่400ล้านบาทเนี่ยที่เป็นสิทธิประโยชน์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาตอนพฤษภา
1: ค
4: มนะครับเราเพิ่มเงินเด็กเนี่ยให้เด็ก 1.2 ล้านคนนะครับใช้เงินประมาณ 3,000 ล้านบาทนี่คือให้เด็กล้านกว่าคนนะเด็กล้านคนมหาศาลเด็กล้านคนที่เขาจะเติบโตมาแล้วก็สามารถที่จะดูแลพวกเราได้ดูแลเสียภาษีให้แก่สังคมได
1: ้
4: เพิ่ม200บาทจาก800บาทมาเป็น 1,000 บาทเนี่ยมันทำให้หลายบ้านเขาอินบ็อกซ์มาว่าเฮ้ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยใครว่า200บาทมันเล็กน้อยแต่เขาคือได้นมเป็นรังอ่ะมันก็ทำให้แม่ที่อาจจะตัดสินใจว่าฉันจะไปขโมยหมูในตลาดไห
0: ม
4: สิ่งเหล่านี้มันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืองบประมาณการบริหารประกันสังคมซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคืองบปฏิทิน
0: ม
4: ันเป็นงบที่ไม่ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎร อย่างงบกลาโหมเนี่ยเวลาคุณจะซื้ออาวุธซื้ออะไรต่างๆ เนี่ยหรือว่างบของโรงเรียนแห่งหนึ่งจะซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้จ้างครูเนี่ยมันต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรที่เราเรียกกันว่าพรบ. งบแต่งบประกันสังคม 5,000 กว่าล้านจบในระดับบอร์ด
3: ตัดส
4: ิน
3: ใจได้เลย
4: ตัดสินใจได้เลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานานสิ่งที่พวกผมเข้าไปทำเนี่ยง่ายมากทางเทคนิคคือ zero budgeting คือเอางบประมาณทุกอันมากองและตั้งคำถามว่างบเนี้ยทำให้ผู้ประกันตนได้ประโยชน์อะไรทุกบาทที่ลงทุนไปเนี่ยทุกบาทที่คุณซื้อคุณจะซื้อซอฟต์แวร์เพื่อการลงทุนคุณก็ต้องตอบได้ว่าคุณทำให้เงินมันงอกเงยเท่าไหร่แล้วมันทำให้มันกลับมาสู่ผู้ประกันตนได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่า ถ้าคุณตอบไม่ได้ว่างบปฏิทินงบเสื้องบหมวกระหว่างมีกับไม่มีผู้ประกันตนมีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างไรเราก็ตัดเราก็ยกเลิกนี่คือหลักการเราไม่ได้ทำกับแค่เสื้อหมวกปฏิทินเราตั้งคำถามถึงระบบดับเพลิงอะไรต่างๆคุณบอกว่าต้องสร้างระบบใหม่ทั้งหมดเลย70กว่าล้านบาทเพราะว่าน้ำยาหมดน้ำยาเขาก็ผลิตแต่พอเซิร์ชน้ำยายังผลิตอยู
0: ่
4: ก็มาบอกงั้นไม่เอาก็ได้ระบบใหม
0: ่
4: เอาครับ
1: พูดง่ายง่าย
4: พูดง่ายๆ70กว่าล้านนี่คือ zero budgeting
1: ค
4: ือการต้องตอบว่าโครงการที่ทำผู้ประกันตนได้ประโยชน์แค่ไหนทำให้สิทธิประโยชน์มันดีขึ้นแค่ไหนนะครับก็เราไม่ได้กำเพียงนะเราไม่ได้โฟกัสแค่ปฏิทินอย่างเดียวแต่เราพยายามตั้งคำถามว่าประกันสังคมผมเทียบง่ายๆคือมันเป็นบริษัทประกันของรัฐบาลคร
0: ับ
4: หน้าที่ของมันก็คือการพยายามจ่ายเงินออกอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็ค่าฟรี ค่าบริหารจัดการก็ให้ต่ำที่สุดคือไม่ใช่หมายความว่ามันจะเป็นกระเป๋าเงินอะไรของใครที่คุณจะเอาไปเลี้ยงพวกพ้องให้คนเฉพาะกลุ่มอะไรแบบนี้
1: มันไม่ใช่องค์กรแสวงหากำไรอ่ะ
4: ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือค่าฟรีต้องน้อยค่าฟรีการบริหารต้องน้อยและสิทธิประโยชน์ต้องเยอะหลักการง่ายๆนี่คือสิ่งที่เราพยายามดำเนินการ
1: และเป็นการบริการเจ้าของเงินแท้ๆด้วยเน
4: า
1: ะ
4: ใช่ครับผมอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราพยายามทำเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหากับใครเป็นการเฉพาะแต่เรามีปัญหากับงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพแบบนี
5: ้ครับ
2: แล้วถ้าวันหนึ่งอาจารย์เข้าไปอยู่สมมติว่าอาจารย์เข้าไปอยู่ในจุดนั้นนะครับทุกคนสามารถตรวจสอบอาจารย์ได้ที่ไหน
4: ครับผมอยู่มา2ปีเนี่ย สิ่งที่เราพยายามทำกันไม่ประสบความสำเร็จคือเราต้องการเปิดเผยการประชุมให้มีความโปร่งใสที่สุดนะครับ
3: ให้ไลฟ์ใช่ไหม
4: ครับใช่ให้ไลฟ์หลายคนบอกเฮ้ยเพอร์เจอร์นี่มันเป็นการประชุมบอร์ดนะมันไม่ได้เป็นเกมโชว์จะให้มาไลฟ์อะไรต่างๆแต่ทราบไหมครับว่าบัตรทองเนี่ยสปสช.ที่ดูแลสิทธิการรักษาพยาบาลของคนกว่า40ล้านคนเนี่ยงบประมาณปีนึงหลายแสนล้านบาทนะครับบัตรทองเนี่ยเขาให้ทุกคนสามารถเข้าประชุมได้ถ้าคุณอยากฟังการประชุมคุณไปหน้าเว็บสปสช.แล้วคุณเอาลิงก์ซู
5: ม
4: ทุกคนสามารถ
5: มีสิทธิ์ดู
4: ตัวนี้ได้หมดเลย
5: ทำไมเราทำไม่ได
4: ้อันนี้คือบัตรทองนะซึ่งก็ไม่ได้เป็นองค์กรที่ทันสมัยอะไรมากไหมแค่ลิงก์ซูมมันไม่มีอะไรซับซ้อนและผมต้องบอกว่าผมนั่งมาเนี่ยประชุมเนี่ยก็2ปีประชุมก็น่าจะประมาณ100กว่าครั้งก็คือเดือนละ2ครั้งเนาะนะครับก็ไม่มีอะไรที่เป็นความลับประมาณ 99%เป็นเรื่องที่เปิดเผยได้เป็นเรื่องที่ผู้ประกันตนควรทราบมีเรื่อง confidential ประมาณสัก 1% ซึ่งถ้าอันไหนคุณรู้สึกว่ามันรับมากคุณก
1: ็ปิดประชุม
4: ปิดไลฟ์ไปต่างๆได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่อะไรขนาดนั้น
5: ตอนนี้ถ้าคนที่ฟังอยู่ไม่เคยได้ใช้สิทธิ์อะไรเลยเหมือนพวกผมเนี่ยเริ่มต้นขั้นตอนแรกทำยังไงก่อนดีครับอาจารย
4: ์ขั้นตอนแรกของการใช้สิทธิ์
5: ใช้สิทธิ์เริ่มเข้าไปตรวจสอบว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างเริ่มใช้สิทธิ์ต่างๆนะ
4: ครับผมว่าง่ายสุดก็แบบที่ทั้ง3ท่านทำเมื่อกี
5: ้
4: คือโหลดแอปพลิเคชันมามันมีสิทธิ์หนึ่งที่มันก็เป็นสิทธิ์แบบยืนพื้นที่ทุกคนได้ใช้ก็ควรใช้แต่ว่าคนก็ไม่ได้ใช้เยอะอย่างเช่นทำฟันทำฟันเนี่ยคือทุกคนมีสิทธิ์ขุดหินปูนและทุกคนควรจะขุดหินปูนทุกปีใช่ไหมคร
5: ับ แต่ว่า
4: จริงๆแล้วมีคนใช้แค่4ล้านคนจากประมาณเกือบๆ15ล้านคนกว่า
5: ได้ทุกคลินิกไหม
4: ก็เป็นคลินิกคู่สัญญาประกันสังคมซึ่งก็เกือบจะทั้งหมดแล้วเกือบทั้งหมดแล้วอย่างในแถวบ้านผมเนี่ยรัศมี2คูณ2ตารางกิโลเมตรเนี่ยก็มีคลินิกประมาณ 3-4 แห่งคือตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าในพื้นที่เมืองไม่ขาดแคลนคลินิกแต่ถ้าต่างจังหวัดตอนนี้เราขยายว่ากรมพยาบาลรัฐบาลทั้งหมดผู้ประกันตนใช้ได้ไม่มีวงเงิน
5: ครับ
4: อันนี้ครับ
5: ก็คือให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน SSO
4: ครับ
5: ใช่ไหมฮะ
4: แต่จริงๆแล้วไม่อันนี้ไม่ต้องมีแอปก็ได้ถ้าเราไม่เคยใช้เราก็เดินไปที่คลินิก
5: ครับ
4: ที่เขาเขียนว่า
5: เนี่ย
4: ก็ใช้สิทธิ์ก็ทำฟันได้เลยอันนี้คือ
1: บัตรประชาชนใบเดียวจริง
4: ๆบัตรประชาชนใบเดียว
5: พวกสิทธิ์เหล่านี้อาจารย์ก็คือในเว็บไซต์ถูกไหมฮะเข้าไปดูไหมฮะว่าผู้ประกันตนมีสิทธิ์อะไรบ้างผมเข้าไปเช็คได้ที่ไหนบ้าง
4: ก็
5: คนไม่รู้เลยฮะ
4: เว็บไซต์ประกันสังคมแต่ว่าถ้าจะแบบคัสตอมไมซ์สุดก็แอปพลิเคชันก็ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนแล้วก็การลงทะเบียนเลือกตั้งก็ลงผ่านแอปพลิเคชันก็กดสองสามคลิกก็สามารถลงทะเบียนได
5: ้เข้าไปตรวจสอบก่อนว่าตอนนี้คุณพลาดอะไรไปแล้วบ้าง
2: จริงๆสิทธิ์ที่มันประชาชนเราควรได้เนี่ยมันเยอะมากน้อยแค่ไหน
5: เยอะนะเยอะไหม
4: คือผมต้องบอกว่าอย่างประกันสังคมเนี่ยมันจะต่างจากสวัสดิการอื่นๆของประเทศคือผมใช้ศัพท์เทคนิคมันค่อนข้าง universal คือไม่ต้องพิสูจน
5: ์
4: อย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วคุณอยากได้เงินเด็กเนี่ยคุณต้องให้เทศบาลพิสูจน์นะว่าคุณยากจนคุณต้องให้พม.พิสูจน์ว่ามีรายได้เท่าไหร่ไม่เกินแสนบาทต่อปีก็ต้องให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเซ็นหรือว่าข้าราชการมาเซ็นอะไรแบบนี้ถึงจะได้600บาทต่อเดือนแต่ประกันสังคมไม่ต้องคุณลงทะเบียนตอนนี้ยื่นทุกอย่างออนไลน์ได
5: ้
4: ก็เป็นสิทธิ์ทั่วหน้าที่ได้ครับไม่ว่าคุณจะเป็นลูก CEO เงินเดือนเป็นแสนหรือว่าเป็นผู้ใช้แรงงานค่าจ้างขั้นต่ำก็ได้เหมือนกันครับวันนี้แล้วก็ยามแก่เท่าคุณจะเป็นผู้บริหารบริษัทน้ำมันคุณก็ได้รับบำนาญ 4,000 5,000 บาทเหมือนกัน
5: ต่อเดือน
4: นี่คือเป็นบำนาญที่ที่คนทำงานออฟฟิศก็ได้เหมือนกัน
3: ครับ
4: นะครับ
3: ซึ่งอาจารย์สิทธิ์ทุกอย่างเนี่ยจะมีขึ้นต่อเมื่อเรายังทำงานและจ่ายค่าเนี่ย
5: ประกันสังคม
3: ประกันสังคมไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าทำงานมา15ปีแล้วผมออกที่ทำงานมาสัก2ปีในช่วง2ปีนั้นผมจะได้สิทธิ์อะไรได้บ้างไหมครับ
4: ก็จะมีสิทธิ์รักษาพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นwaiting period ให้6เดือนก็คือยาว
3: ระหว่างที่ยังไม่มีงาน
4: ครับระหว่างที่ยังไม่มีงานนะครับก็แต่ว่าถ้าจะใช้สิทธิ์ต่อเนื่องก็สามารถส่งมาตรา39ต่อเองได
5: ้ส่งเอง
4: ถ้าซึ่งมีเยอะนะครับมีเยอะเหมือนกันคือหลายคนเนี่ยออกแล้วมาเป็นผู้ประกอบการเปิดร้านกาแฟเปิดร้านอาหารร้านตัดเสื้อก็ส่งมาตรา39ให้ตัวเองนะครับก็จะได้รับสิทธิ์แบบนี้แล้วก็คำนวณอายุงานเพิ่มเติมต่อไป
3: โอเค
5: สิทธิ์บำนาญนี่เรามีสิทธิ์ได้ทุกคนถูกไหม
4: ถ้าส่งครบ15ปีหรือว่า180เดือนและพออายุ55ปีขึ้นไปก็จะได้บำนาญรายเดือนจนกระทั่งเสียชีวิต
0: โอ้โห55ใกล้แล้วนะ
3: แล้วเกินแล้ว
2: 15ปีเราครบแล้วนะ
5: ครบยัง15
3: แล้วเป็นพลังงาน
5: ถ้างั้น55เราจะเริ่มแล้วเริ่มได้
4: ปล่อย55ก็จะได
2: ้ถึงไหม
5: ไม่น่า
3: เอาคือสิทธิ์จะได
5: ้สิทธิ์จะได้แต่เราอยู
3: ่อายุได้อีกเรื่อง
2: ถ้าเกิดไม่อยู่ก็ยังให้ครอบครัวไปขอได้ถูกไหมฮะ
4: ได้ครับก็จะได้เงินสัดส่วนเป็นเงินก็คือเป็นเงินสะสมชราภาพก็ทายาทก็สามารถขอรับได้
2: ก็ยังโอเคนะ
3: อาจารย์ได้ยินมาว่าถ้าบริหารคือไม่ได้โทษการบริหารแต่บอกว่าที่เป็นอยู่นะวันนี้เนี่ยเขาบอกอีกกี่ปีเนี่ยประกันสังคมมันจะล่มในเรื่องจริงไหมฮะ
4: คือเวลาที่เราบอกว่าเงินประกันสังคมจะหมดเนี่ยก่อนเข้ามาทำเนี่ยย้อนกลับไปมากกว่า2ปีผมจะได้ยินคำอธิบายว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าคนแก่เยอะเป็นเอจิ้งโซซายตี้อะไรคือมีคนแก่เยอะรับประกันสังคมเนี่ยเพิ่งเริ่มจ่ายบำนาญมาได้10ปีตอนเนี้ยมีคนรับบำนาญประกันสังคม 900,000 คนแต่ว่ามันจะ
3: ทวี
4: ค
3: ู
4: ณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอีก10ปีข้างหน้าถ้าคิดกันแค่แบบคณิตศาสตร์มันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะก่อนขาเข้าซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องซับซ้อนแต่ว่าพอพวกผมเข้ามาดูเนี่ยคือมันกองทุนประเภทนี้ผมใช้คำว่ามันเป็นกองทุน DeFi Benefit DeFi Benefit คือกองทุนที่สัญญากับคุณว่าคุณจะได้เงินไปทั้งชีวิตไปทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าดูเป็นกราฟเนี่ยยังไงมันก็เป็นสโลปแบบหลังเต่ายังไงมันต้องถูกจ่ายให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าหมดไม่หมดเจ๊งไม่เจ๊งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคำพูดที่อาจจะผิดฝาผิดตัวไปแต่ปัญหาก็คือทุกวันนี้ประกันสังคมเนี่ยถูกเอาเงินไปใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่ได้เป็นเรื่องสิทธิประโยชน์งบบริหาร 5,000 กว่าล้านยังไม่นับรวมกองที่น่าจะใหญ่ที่สุดก็คือกองที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตอนนี้มูลค่า3ล้านล้านไปแล้วมูลค่า3ล้านล้านเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณสามารถลงทุนได้ผมเทียบนะ
3: 8% พื้น
4: ๆ 8% พื้นๆกับคนที่มีเงินเยอะขนาดนี้3ล้านล้านเนี่ย 8% เนี่ยมันสามารถที่ทำให้ยืดอายุการจ่ายบำนาญออกไปได้อีกนับ20ปีแล้วมันก็จะทวีคูณขึ้นมาแต่ว่าโดยเฉลี่ยย้อนหลังของประกันสังคมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 2%
5: ลงทุนได้ 2%
4: ลงทุนได้ 2%
5: ตายแล้ว
4: มีเงินล้านล้านลงทุนได้ 2%
3: แบงค์เฉย
2: ๆที่ขนาดพูดใช่ไหมว่าให้ผมลงทุนได้ไหมเนี่ย
5: เออเนี่ยผมเพิ่งเริ่มผมนี่ก็เยอะกว่า2ไง
3: ใช่
4: ครับ
3: ใช่
4: แต่ว่าคือว่าถ้ามันมีการลงทุนที่มันถูกต้องก็คือ
5: การเซฟไงแบบ
4: การกระจายสู่ต่างประเทศมากขึ้นมากขึ้นนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยไปกองอยู่ในตราสารหนี้ซะเยอะแล้วก็มีหุ้นไทยอยู่ 300,000 ล้าน
5: ครับ
4: ก็ทุกท่านคงทราบดีว่าหุ้นไทยเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นข้อจำกัดแต่ว่ากองทุนบำนาญทั่วโลกเนี่ยเขาพยายามกระจายออกไปผมอยากชวนว่าคนที่ส่งเงินเข้าประกันสังคมเนี่ย 80%
5: ครับ
4: คือคนหาเช้ากินค่ำเงินเดือนน้อยกว่า 15,000 นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะได้ไปลงทุนใน ETF พันธบัตรสหรัฐอเมริกาพันธบัตร EU มันมีข้อจำกัด แต่ว่าถ้าที่ผ่านมาก็ดันเอาเงินไปซื้อพันธบัตรไทยตราสารหนี้ไทยมันก็เป็นเงินที่วนกันอยู่แบบนี
6: ้
4: นะครับแต่ว่ากองทุนบำนาญทั่วโลกอย่างเกาหลีใต้ก็ดีนอร์เวย์ก็ดีที่เขาประสบความสำเร็จก็คือง่ายๆก็คือกระจายไปเพื
6: ่
4: อลดภาวะความโน้มเอียงและกำเอียงกับการลงสินทรัพย์ในประเทศ
2: จริงๆผมว่าเราสามารถคุยกับอาจารย์ได้แบบเดือนหนึ่งเลยนะ
1: ถึงเล่นจะไม่รู้อีกเยอะ
5: สองสมัยเนี่ยก็จะพอไหมไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยก็อ่ะ
1: มีอะไรใหม
5: ่ๆมีให้มาได้เปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าใครอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันได
1: ้ครับ
5: อย่าลืมลงทะเบียนก่อนนะครับก่อน15กรกฎาคมนี้
1: ครับ
5: ถ้าไม่ลงทะเบียนไม่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งนะครับ
1: 27 กันยา
5: คือวันเลือกตั้ง
1: ครับ
5: ไปลงทะเบียนกันก็วิธีลงทะเบียนก็คือ3ช่องทาง1เว็บไซต์ฮะเว็บไซต์ก็จริงๆผมว่า Google คำว่าประกันสังคมเขาก็น่าจะเด้งขึ้นมา sso.go.th
1: ครับ
5: หรือว่า2เดินไปฮะที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
1: ครับ
5: walk in เข้าไปเลย
1: ครับ
5: แล้วก็ช่องทางที่3คือแอป sso plus
1: ต้องมี plus นะเพราะถ้าอันเก่าคือมัน
5: แต่เมื่อกี้ผมเข้าไปใน App Store ใช่มั้ยก็พิมพ์ประกันสังคมมันก็ขึ้นตรงนี้เลยพิมพ์แล้วเดียวละแล้วก็จะได้ไปเลือกกัน
1: ครับ
5: นอกจากนั้นในสิทธิ์อะไรที่เราควรจะได้ก็เนี่ยเข้าไปเช็คช่องทางเหล่านี้
1: ครับแล้วการเลือกเนี่ยมันจะบอกหน่อยฮะมันจะมีถ้าอย่างผู้ว่าก็จะมีหลายคนมีหลายพรรคถ้านี้มันจะมีสักกี่กลุ่มในการลงสมัครแล้วเราดูข้อมูลผู้สมัครยังไงได้บ้าง
5: หนึ่งกรกฎาคมไหม
4: ครับก็ผมคิดว่าพอสมัครเสร็จก็คงจะเห็นภาพแต่ว่าตอนนี้ภาพก็ค่อนข้างชัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยคือผู้ประกันตนหรือว่าบริษัทเนี่ย1คนอาจจะมีสิทธิ์เลือกได้7คน
6: อ
4: ันนี้คือแบบที่ต่อสู้กันมาเพราะว่าพอพวกผมเข้าไปอยู่ได้2ปีก็ไปเตะนู่นเตะนี่อะไรซะเยอะก็จะมีความพยายามในการเปลี่ยนกฎนะครับ
6: ม
4: ีความแบบจะลดว่าเฮ้ยโอ้ท่าน1เลือก7มันเข้ามายกทีมเลยขอเป็น1เลือก1ได้ไหมขอแบ่งนู่นแบ่งนี่ก็สู้กันมากจนในที่สุดก็ยืนยันว่าเป็นใช้
1: 1 เลือก 7
4: เหมือนเดิมแล้ววิธีการเนี่ยจะไม่ใช่เป็นกากบาทต้องจำตัวเลขไปแล้วก็ไปเขียน
5: เอาอีกแล้วเอาให้ยากอีกแล้ว
4: ถ้าทีมนี้เบอร์1
5: 1
4: ถึงเบอร์7
5: เขียนเป็นเลข
4: เขียนเป็นเลข1 2 3 4 5 6 7
2: คือดูเท่านั้น2 6 7 8 9เดี๋ยวมัน2 6 7ไปข้าง
1: จดไปก็ไม่ได้ด้วย
5: ต้องจำไปโดนจับอีก
4: แต่ว่าเรื่องนี้สำคัญนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คนที่พยายามเปลี่ยนกฎเขาบอกว่าผู้ประกันตนเนี่ยความรู้น้อยจำก็ยังไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นขอให้แค่1เลือก1เพราะฉะนั้นเราผู้ประกันตนเราในจ้างที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องโชว์
1: จำให้หน่อย
4: ตัวก็ยังมันจะยากแค่ไหนเมื่อแค่7เบอร์นะครับ
2: เบอร์มือถือจำได้เลยเอ้า
4: เบอร์ถือจำได้ก็จำแค่แป๊บเดียวไม่ได้ให้คุณจำทั้งชีวิต
1: เงินนั้น
5: เบอร์กลุ่มเดียวกันมันจะเรียงกันไหม
4: ครับ
5: มันจะข้ามไหมฮะ
4: ส่วนมากจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าสมัครพร้อมกันสมัครพร้อมกันก็จะ
5: เรียงกัน18 24 52
2: อันนั้นก็ไม่ไหวอาจารย
5: ์ไม่ไหว
1: ว่าได้คนเก่ากลับมาหนึ่งคนติด
2: แล้วคนไม่ต้องสมัครติดต่อด้วยนะ
4: แต่ต้องเตือนว่าสำหรับผู้ประกันตนเนี่ยความสนใจถือว่าค่อนข้างเยอะก็คือหลักแสนหลักล้านเนี่ยคนสนใจแต่ว่าตอนนี้ส่วนที่มีปัญหาคือฝั่งนายจ้างฝั่งผู้ประกอบการ
5: เราก็เป็นนายจ้างด้วยในตัวดิเพราะเราก็มีบริษัท
4: มีบริษัทก็ส่งประกันสังคม
5: ผมไม่ส่งให้พนักงานเอ้ยเราไปหมดนายจ้างดีกว่าเท่กว่า
1: เพราะนั้นถ้าเราเป็นทั้งสองอย่างเราไปนั้นเราก็เลือกได้ทั้งสองแบบใช่ไหม
4: ต
5: ้
4: องอย่างใดอย่างหนึ่งนี่สำคัญตอนนี้ต้องบอกว่าช่วงแรกมีหลายคนบอกว่าฉันเป็น2อย่าง
5: เป็น2อย่าง
4: ชั้นลงผู้ประกันตนเพราะมันแค่3คลิกง่ายดีไม่ต้องใช้เอกสารแต่ว่าณตอนนี้นายจ้างมีประมาณ 400,000 คนทั้งประเทศนะครับมีคนลงทะเบียนประมาณ 4,000 กว่าคน
5: โอ้น้อยมากน้อยมาก
4: น้อยมากคือ 1%
5: คร
4: ับ นะคร
5: ับ เพราะมันต้องมีเอกสารมากพอสมควร
4: ต้องมีเอกสารมากพอสมควรต้องมีหนังสือรับรองอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นหลายคนเฮ้ยโอ้ยฉันลงผู้ประกันตนง่าย
5: อันนี้นะนี่คิดแล้วนะคิดแล้ว แล้วอาจารย์จะบอกว่า
4: บอกว่าถ้ามี2สถานะให้ช่วยลงฝั่งนายจ้างเพราะว่าด้านหนึ่งก็คือครั้งที่แล้วผมย้อนไปนะครับมีคนมานายจ้างใช้สิทธิ์ 2,000 กว่าคนเองทั้งประเทศนะได้แค่200เสียงได้เป็นบอร์ดเฮ้ยบอร์ดที่ไปดูรายเงิน3ล้านล้านเนี่ยคือผมไม่ได้หมายความว่า

0: ็ทำเหมือนเดิม
1: เป็นทีมเดี๋ยวผมออกไปทีมเป็นทีดีด้วยเปิดเป็นป๊อปอัพเลยคราวนี
2: ้โอเคลองติดต่ออาจารย์ที่ไหนบ้างครับติดตามอาจารย์ที่ไหนบ้างคร
3: ับ ก็ผมก็ในเพจประกันสังคมก้าวหน้านะคร
1: ับ
3: เพจประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเราก็จะมีการลงข้อมูลวิธีการลงทะเบียนมีการพูดถึงนโยบายอะไรต่างๆเพราะว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปทีมประกันสังคมก้าวหน้ารอบนี
1: ้
3: เราส่งทั้งผู้ประกันตน7คนแล้วก็ผู้ประกอบการ7คน
1: โอเค
4: มี2ฝั่ง
3: มีเราส่งคือเป็นทีมเดียวกันแต่เราส่งแข่งทั้ง2บอร์ดเพราะเราเห็นว่าครั้งที่แล้วเราได้6คน
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปปส.ตรวจค้นที่พักลูกเรือหญิงไทยเร่งขยายผลเครือข่ายส่งเฮโรอีนข้ามชาติพร้อมหารือการท่าอากาศยานยกระดับระบบการตรวจคัดกรองสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
12: ยามา

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ชี้แจงถึงกรณีที่เป็นปรากฏข่าวว่าทางการออสเตรเลียได้ควบคุมตัวลูกเรือของสายการบินไทยในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าสำนักงานปปส.ยังได้เข้าตรวจค้นหอพักของหญิงไทยผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำคนรักของผู้ต้องหารายนี้เพื่อสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังประเทศออสเตรเลียโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีพร้อมกันนี้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงมาตรการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งของสัมภาระก่อนออกเดินทางว่าปัจจุบันการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตรวจค้นและสแกนสัมภาระติดตัวและสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อหาวัตถุอันตรายอาวุธหรือสิ่งของต้องห้ามของผู้โดยสารทุกคนรวมถึงลูกเรือซึ่งเป็นบุคลากรที่เข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานและอากาศยานโดยตรงจึงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารสำนักงานปปส.ได้เร่งหารือร่วมกับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในระบบการตรวจคัดกรองให้มีความรัดกุมสูงสุดทรงศักดิ์เตรียมส่งทีมกฎหมายฟ้องบุคคลในคลิปเสียงปมทุจริตสอบท้องถิ่นที่สน.ทุ่ง2ห้องพรุ่งนี้10โมงยันไม่เกี่ยวข้องไม่รู้จักขอให้รอดูผลการสอบข้อเท็จจริงคุณยุวธิดาภูกำนวลรายงานครับ
4: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกฎหมายเตรียมยื่นฟ้องเอาผิดคนในคลิปเสียงสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าหลังจากตรวจสอบคลิปเสียงแล้วพบว่าช่วงแรกไม่มีการพูดถึงชื่อของตนแต่คลิปที่ออกมาหลังจากนั้นกลับมีชื่อของตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้รับความเสียหายและถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งในความเป็นจริงตนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเลยด้วยเหตุนี้จึงขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายพรุ่งนี้10โมงเช้าที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องตนจะให้ทีมกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงที่กล่าวพาดพิงซึ่งในขณะนี้มีข้อมูลทั้งหมดแล้วแต่ขอยังไม่เปิดเผยชื่อจริงในขณะนี้ของ

0: คนในคลิปบอกได้เพียงว่าเป็นบทสนทนาระหว่างผู้หญิงที่มีชื่อเล่นว่าส้มกับผู้ชายที่มีชื่อว่ากิตฉะนั้นเมื่อแจ้งความแล้วตนจะให้พนักงานสอบสวนเรียกบุคคลเหล่านี้มาให้ปากคำในฐานะที่ทำให้ตนเสียหายต่อไปยืนยันว่าไม่รู้จักคนดังกล่าวและก็ไม่ทราบว่ามีวัตถุประสงค์อะไรเพราะได้มีการพาดพิงถึงหลายบุคคลขณะเดียวกันบทสนทนาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาการจัดสอบท้องถิ่นด้วยอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
3: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: กินเนาะ
4: EFM Playlist of the Week
5: New Entry
6: Number 8
7: ข้าปรารถนาหัวใจขอเลยอย่าเป็น
8: อุตสาสาง JC Jane
0: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
10: อการไม่ลืมใช้ชีวิตจะทำให้เราพิชิตความสำเร็จแบบมีรอยยิ้ม
11: Inspiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
12: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Releaseฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: อังคารคลุมโปง X
5: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.3เรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียง2เสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6 คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาก็พูดกันแล้วว่าช่วยช่วยซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
4: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
3: EFM Fandom Life
4: โนออโต้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีคร
4: ับ
5: ผม
4: คำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นน็อตออโต้แล้ว
5: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของน็อตใช่หรือไม
7: ่ใช่ครับ
4: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
7: เอาความจริงไหมครับใช่ค่ะ
5: ถามน็อตครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
7: ใช่ครับ
5: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
7: ใช่จริงครับผม
4: ทั้งตัวและหัวใจ
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
8: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
9: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
0: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธทอพุทธทัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่า

0: นิวส์สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา23นาฬิกานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอุรุกวัยต้องเจอข่าวร้ายเมื่อมานูเอลอูการ์เต้กองกลางจอมบุ๊ออกมายอมรับด้วยตัวเองว่าเขาได้รับบาดเจ็บครั้งรุนแรงที่สุดในอาชีพนักฟุตบอลระหว่างลงช่วยทัพจอมโหดด้วยนักเตะวัย25ปีได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าในเกมที่อุรุกวัยแพ้กับสเปนในเมืองกวาดาลาฮาราจากจังหวะพยายามเข้าสกัดบอลจนเข่าบิดผิดรูปและต้องถูกหามออกจากสนามด้วยเปลหามโดยสื่อชั้นนำในอุรุกวัยหลายสำนักรายงานตรงกันว่าเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าหรือ ACL ฉีกขาดและต้องพักยาวหลายเดือนแน่นอนด้วยอูการ์เต้เปิดใจผ่านอินสตาแกรมนี่คืออาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงที่สุดของนักบอลโดยการต้องมาเจออาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงที่สุดเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งที่จะเจอได้ในนัดสำคัญที่สุดนัดหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศและต้องเห็นมันจบด้วยตัวเองและแบบนี้โดยที่ไม่สามารถอยู่บนสนามเพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมได้และมันคือสิ่งที่จะอยู่ในใจผมตลอดไปโดยด้านแมนยูไนเต็ดออกแถลงการยืนยันอาการบาดเจ็บและพร้อมส่งทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดทันทีด้วยอูการ์เต้เดินทางกลับมาถึงแมนเชสเตอร์โดยตอนนี้แผนการย้ายทีมทั้งหมดต้องถูกพับไว้ก่อนเนื่องจากปีสัปดาห์มุ่งเน้นไปที่การดูแลสภาพร่างกายและจิตใจมิดฟิลด์รายนี้เพื่อให้กลับมาลงสนามได้อีกครั้งรายนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่าดูถูกก้าวเล็กๆเพราะทุกความสำเร็จเริ่มจากก้าวแรกเสมอ
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีวันจันทร์อย่ารอให้โอกาสเข้ามาหาเราปลุกพลังและสร้างโอกาสให้กับตัวเองเพื่ออนาคตที่สดใสของเรานะคะ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอร์อีไอเรพอดีที่คิดเรอร์อีไอเรลงตัวอย่างที่คิดเรอร์อีไอเรพิเศษอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
0: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอร์อีไอเรพอดีอย่างที่คิดเรอร์อีไอเรลงตัวอย่างที่คิดเรอร์อีไอเรพิเศษอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
4: พุทธอกพุทธโธ
5: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาอย่ามายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
6: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่ตัวเองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
3: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: บอบาคอนบอบาบอบาคอนเอ้บอบาคอนบอบาบอบาคอน

0: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เรื่องที่ควรตำหนิเพราะนักเตะส่วนใหญ่ก็คงเลือกเดินทางเส้นเดียวกันโดยคนจะวิจารณ์เอนโซถ้าเขาตัดสินใจย้ายออกแต่ถ้าพูดกันตรงๆนักเตะส่วนใหญ่ก็คงตัดสินใจแบบเดียวกันเขาอยู่กับเชลซีมาหลายปีแต่ได้อะไรขึ้นมาบ้างโดยทุกฤดูกาลเริ่มต้นด้วยคำสัญญาเรื่องโปรเจกต์แต่สุดท้ายนักเตะก็เลือกฟังคำสัญญาแล้วหันมามองที่ถ้วยแชมป์แทนโดยเจ้าตัวยังย้ำชัดว่าหากตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันและมีหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเข้ามาทาบทามเขาเองพร้อมจะผลักดันให้ดีลนี้เกิดขึ้นเพราะเส้นทางค้าแข่งนั้นสั้นเกินกว่าจะเอาช่วงเวลาที่ดีที่สุดไปนั่งรอคอยอะไรบางอย่างหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ความสุขเริ่มจากใจไม่ใช่จากสิ่งของ
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันอังคารถ้าอะไรไม่เป็นอย่างที่หวังไม่เป็นไรเลยค่อยๆไปในจังหวะของเราเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกานี้ครับเรื่องราวของฟาบริซิโอ โรมาโนยืนยันโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กองหน้ามากประสบการณ์เตรียมสัญญากับชิคาโกไฟสโมสรในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ในสหรัฐอเมริกาโดยจากการยืนยันของโรมาโนตำนานดาวยิงทีมชาติโปแลนด์กลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์เนื่องจากหมดสัญญากับบาร์เซโลน่าโดยนักเตะตกเป็นข่าวหนาหูจะย้ายไปใช้ชีวิตบ้านปลายอาชีพพ่อค้าแข้ง

0: สารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม

0: สวัสดีวันอังคารหากรู้สึกว่ากำลังทุกข์มากบางทีอาจจะเป็นเพราะเราเพ่งมองไปที่ปัญหาเพียงอย่างเดียวลองถอยออกมามองเป็นภาพกว้างคุณอาจเห็นว่าปัญหานี้ไม่ได้ยากเกินไปแล้วคุณก็จะแก้ไขมันได้เองสู้ๆนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
4: กินนอสปูน
5: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 นครับเอลิตแอนเดอร์สันผ่านการตรวจร่างกายกับแมสตี้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเสร็จสิ้นกระบวนการย้ายทีมจากนอตติงแฮมฟอเรสต์ใหม่ค่าตัว116ล้านปอนด์โดยมหากาพย์การย้ายทีมของมิดฟิลด์วัย23ปีเข้าใกล้ความจริงหลังจากที่ผ่านการตรวจร่างกายที่สหรัฐอเมริกาทำให้หนึ่งในการย้ายทีมที่รับความสนใจมากที่สุดในช่วงซัมเมอร์ใกล้จะจบแล้วโดยเทเลกราฟรายงานว่าแอนเดอร์สันผ่านการตรวจร่างกายกับแมสตี้โดยข้อตกลงในกล่าวจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการก่อนที่ทีมชาติอังกฤษจะพบกับเดียโก้คองโกในการแข่งฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายรายงานชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์

0: ช่วยอะไร
1: สวัสดีวันอังคาร
2: ถ้ารู้สึกเหนื่อย
1: ลองจดบันทึกสิ่งที่คุณรู้สึกอยากขอบคุณวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณไม่เห็นค่าแต่เมื่อมองย้อนกลับมาคุณจะพบว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยปลอบประโลมคุณได้มากทีเดียวนะครับ
3: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3:00 นนะครับหากจะหากลุ่มแฟนบอลและชาติที่ยิ่งทะนงในความบริสุทธิ์ของสายเลือดฟุตบอลตัวเองมากที่สุดบนโลกใบนี้คำตอบย่อมหนีไม่พ้นบราซิลแชมป์ลีกแชมป์โลก5สมัยผู้เป็นเจ้าของศาสตร์โยกาโบนิโตโดยอดีตพวกเขาตั้งกำแพงชาตินิยมไว้สูงลิ่วและมีความเชื่องมงายว่าเมื่อเพียงคนสายเลือดบราซิลเลียนเท่านั้นที่มีสิทธิ์นั่งเก้าอี้ผู้จัดการทีมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแต่ทว่าสมรภูมิฟุตบอลโลก2026กำแพงที่ตั้งตระหง่านมานานกว่าทศวรรษได้พังทลายลงอย่างราบคาบเมื่อชายวัย66ปีอย่างคาร์ลอันเชลอตติก้าวขึ้นมาประกาศศักดิ์ศรีในฐานะเฮดโค้ชต่างชาติคนแรกในประวัติศาสตร์และนี่เป็นเบื้องหลังจิตวิทยาที่ขั้นสูงที่ทำให้มหาอำนาจลูกหนังโลกยอมสยบให้กับชายคนนี้โดยเป็นการกู้วิกฤตศรัทธาและเหตุผลที่ต้องทลายกำแพงโดยตั้งแต่แชมป์โลกครั้งล่าสุดในปี2002บราซิลต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากพวกเขาห่างหายจากความสำเร็จในฟุตบอลโลกไปนานกว่า2ทศวรรษบาดแผลชะกันจากการแพ้เยอรมนี 1-7 ในบ้านตัวเองเมื่อปี2014ยังคงเป็นฝันร้ายทางจิตวิทยาที่คุณซื้อท้องถิ่นคนไหนก็ไม่สามารถเยียวยาได้และเมื่อระบบฟุตบอลบราซิลเริ่มตลกร้ายและเต็มไปด้วยแรงกดดันอันบ้าคลั่งจากแฟนบอล200ล้านคนจึงตระหนักดีว่าพวกเขาไม่ต้องการโค้ชจอมแท็กติกที่เข้ามาสั่งให้นักเตะบอลเหมือนหุ่นยนต์แต่พวกเขาต้องการผู้ชนะโดยธรรมชาตินี่พอจะสยบความกดดันรอบด้านได้และไม่มีใครตอบโจทย์นี้ได้นอกจากเจ้าของแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก5สมัยอย่างอันเชลอตติแต่ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News

0: สวัสดีวันอังคารลดการดื่มน้ำหวานแล้วลองหันมาดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวของตัวเรานะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกานี้ครับเรื่องราวของพรรคฮังซอกล่าวขอโทษกับการล้มเหลวของเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลก2026ขณะที่แฟนบอลมีกระแสตอบกลับโจมตีสมาคมฟุตบอลอย่างดุเดือดโดยพักฮังซอรองประธานสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ผู้ทำหน้าที่หัวหน้าคณะฟุตบอลทีมชาติชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026กล่าวขอโทษกับความล้มเหลวของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ขณะที่แฟนบอลมีกระแสตอบกลับโจมตีสมาคมอย่างเผ็ดร้อนโดยฟุตบอลโลกคนนี้เกาหลีใต้จอดป้ายเพียงรอบแบ่งกลุ่มหลังเก็บได้เพียง3คะแนนในกลุ่ม A ที่มีคู่แข่งเจ้าภาพเม็กซิโกแอฟริกาใต้และสาธารณรัฐเช็กโดยเฉพาะนัดล่าสุดของรอบแบ่งกลุ่มที่ทีมแพ้แอฟริกาใต้โดยมีเสียงวิจารณ์ในแง่ลบอย่างหนักล่าสุดเฮดโค้ชของทีมชุดนี้อย่างฮงมยองโบได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันที่28มิถุนายนโดยในวันเดียวกันพักฮังซอก็ได้กล่าวขอโทษต่อประชาชนเกาหลีใต้ด้วยหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: เมื่อล้มแล้วจงลุกขึ้นให้เร็วกว่าเดิม
6: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: วัสดีวันอังคารเติมความหวานให้โลกเป็นสีชมพูด้วยการดูคลิปศิลปินที่ชื่นชอบวันละนิดให้หัวใจได้สูบฉีดและชาร์จพลังในการใช้ชีวิตกันนะคะ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ัวแค่ไหนแต่ฉัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลือ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่ว่า

0: สวัสดีวันอังคารทำทุกอย่างให้เต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มัน Glow with the flow ไหลไปตามจังหวะของชีวิตขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จัดเลย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
3: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

งหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EF
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกกต.ย้ำต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาภายในวันที่5กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์ฟังข่าวกันต่อนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสกและเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5กรกฎาคม2569นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงศ์ประภาสครับ
7: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมโดยสามารถแจ้งตามแบบที่กำหนดไว้หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ด้วยเหตุใดผ่านช่องทางดังต่อไปนี้แอปพลิเคชันสมาร์ทบอร์ดหรือเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยหรือแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งทั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์โดยถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิก

0: ที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ครับ
1: การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณาเรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนและมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเองเพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อหาความดีใส่ตัวเพื่อสร้างความดีและเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามีความคิดที่รอบคอบเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่มั่นคงที่ปลอดภัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม2516
0: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญ

0: พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เราไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นเราแค่ต้องมีวินัยให้มากกว่าคนอื่น
3: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอังคารถ้ามีอะไรที่อยากทำก็อย่ามัวแต่คิดนานลงมือทำไปเลยดีกว่าปล่อยให้กลายเป็นความเสียดายในภายหลังนะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: อังคารคลุมโปง X
1: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.3เรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียง2เสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6 คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาก็พูดกับเราว่าช่วยช่วยซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
6: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูน

0: เรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ใต้โต๊ะทำงาน
3: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค่ะ
4: ครับ
3: เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการว่าเรารักใครชอบใครค
4: ่
3: ะ
4: ค่ะใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับผมอภินันท์ อภิบาลศรีนะครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงแอร์สายการบินถูกจับยาเสพติดที่ออสเตรเลียยืนยันระบบเอ็กซเรย์สนามบินไทยได้มาตรฐานเน้นตรวจจับวัตถุระเบิดส่วนการสกัดจับยาเสพติดต้องมีการข่าวอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงระบบเอ็กซเรย์สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยหลังกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียติดตามรายงานจากคุณณภาพรช่างกลครับ
5: จากกรณีที่รุ่งเรืองสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวภายหลังพบว่ามีการขนยาเสพติดอยู่ในสัมภาระโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าสัมภาระของลูกเรือดังกล่าวได้มีการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสัมภาระในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกในระบบแสดงผลการตรวจสอบไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดโดยสัมภาระดังกล่าวได้เข้าสู่ระบบการลำเลียงสัมภาระขึ้นอากาศยานต่อไปทั้งนี้ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเป็นระบบเอ็กซเรย์ในการตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติซึ่งได้มีการตรวจจับวัตถุระเบิดและสารระเบิดเป็นหลักโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการดำเนินตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและมาตรการในการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มข้นทั้งเที่ยวบินขาออกและขาเข้าโดยที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการบริหารความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีการสกัดกั้นและการปราบปรามการลักลอบนำเข้าและการส่งออกยาเสพติดมีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมโดยในช่วงปี2568จนถึงปัจจุบันสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีการลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดผิดกฎหมายผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรวม23รายของกลางยาเสพติดรวม211กิโลกรัมณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: แต่ติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาและฟุตบอลโลก2026ได้จากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
6: ไอโอกุระยอดนักบิดชาวญี่ปุ่นสกัดทีมแทร็กเฮาส์สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาซูเปอร์สปอร์ตชาวญี่ปุ่นคนที่2ต่อจากมาโกโตธามาดะยอดนักบิดระดับตำนานเพื่อนร่วมชาติที่สามารถคว้าแชมป์ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP ได้สำเร็จหลังจากที่โอกุระระเบิดฟอร์มเก่งบิดแซงโค้งชนะเหนือคู่แข่งในการชิงชัยสนามที่10ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ราอูเฟเนเดสและฮอกเก้มาร์ตินสองนักบิดชาวสเปนนิชตามเข้าเส้นชัยเป็นอั